0: สวนเท่าแก่จะเปลี่ยนแบตเตอรี่ต้องบ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่
1: นานลม
0: สนามบินหาดใหญ่มีบริการจิ้มจุ่มและย่างเนยต้มต่ำรสเด็ดตำสายบัวกุ้งสดตำหอยแครงลาบยำหอยนางรมยำลานนมยำทะเลแกงส้มปลากระพงยอดมะพร้าวกุ้งแม่น้ำเผาเมี่ยงทะเลบรรยากาศฟิลธรรมชาติฟินฟินศุกร์เสาร์อาทิตย์มีดนตรีสดโฟกซองเพื่อชีวิตฟังเพลงสบายสบายสวนอาหารลานนมสนามบินหาดใหญ่ตรงข้ามโรงแรมเซาเทิร์นแอร์พอร์ตเปิด 11:30 น.ถึง 01:061-895-5979 คาช็อปหาดใหญ่เราจัดให้เต็มระบบสายแบตเตอรี่สายลำโพง Red Lion and Nectech สาย RCA Radiant สาย RCA และสายไฟทองแดงแท้นำกระแสไฟนิ่งสนิทเบสมาเต็มทุกลูกพลังเสียงไม่ตกเบลคาช็อปหาดใหญ่0805362644เบลคาช็อปสั่งได้จัดให้ถึงใจแน่นอนสายตกปลาห้ามพลาดอยากได้ฟิลวัดคันสะใจต้องมาที่นี่บ่อตกปลา SB Fishing บ้านไร่ตกด้านนอกจะเต็มความสนุกเอาใจสายอ่อยสายวัดที่นี่มีปลาแน่นบ่อพร้อมให้คุณมาประลองฝีมือทั้งปลาดินปลาดุกและปลาสวายตัวโตๆบรรยากาศไปกันเองลมพัดเย็นสบายตกใต้ยาวๆ SB Fishing เปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่เวลา 9:00 น.เป็นต้นไปพิกัดง่ายๆบ้านไร่ตกด้านนอกสำรองซุ้มหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทรเลย0979743680คุณเบนซ์0979743680บ่อตกปลา SB Fishing คันต้องโกรอกต้องร้องมาลองแล้วจะติดใจ

บางคนตื่นมาเพื่อความฝันแต่กูตื่นมาเพื่อความอยู่รอดมือดันดานคู่นี้และข้าวทุกมือให้ครอบครัวถึงมันจะเหนื่อยแต่คนใช้แรงอย่างกูไม่มีสิทธิ์ล้ม

0: สวัสดีครับพี่น้องโอ้โหมื้อนี้นะฮะคึกคักตัวนี
1: ่ถามเด้อแถวนี้มีไผถึกเอิ้นว่า
0: ส่งลุงส่งป๋าได้บ่ครับเออหัวเราะแสดงว่ายอมรับ

อมได้ก็น้องขอบคุณเจ้าได้ลัดคิวเพลงอยากฟังพี่อ้อมหอมเพลงมาเมียสดๆ สักครั้งหนึ่งและอีกครึ่งของฝันได้เลยเจ้ามาเมียช่วงนี้มาเมียมาแรงคอกันทุกเวทีเลยนะเจ้ายินดีห้องก็ฟังเจ้าศิลปินต้นฉบับเพลงมาเมียคือพี่แอดสุนทรีเวชานนท์นะเจ้าแล้วก็อาจารย์มโนเพชรเป็นผู้แต่งเพลงนี้ขึ้นมาจากเรื่องราวที่เปิ้ลบอกว่าเป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นร้อยกว่าปีผ่านมาแล้วตำนานฮักนะเจ้าของเปิ้ลฮองว่าสองเชื้อชาติ

มันก็ไม่ได้ใจดีกับเราเท่าไหร่แล้วเธอยังหายใจอยู่ก็ต้องไปต่อ

0: วัง
1: ร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำเตี๋ยวที่อร่อยเด็ดดังไกลเจ็ดย่านน้ำกับเมนูอาหารสไตล์เตี๋ยวมากมายก๋วยเตี๋ยวต้มยำก๋วยเตี๋ยวยำแห้งก๋วยเตี๋ยวน้ำใสก๋วยเตี๋ยวแห้งไม่ยำเมนูเด็ดของทางร้านคือต้มแซ่บเล้งพริกสดกระดูกใหญ่เนื้อเยอะๆโคตรสะใจร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำสาขา1เปิดแต่เช้าถึง4โมงเย็นร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำสาขา2ถนนนิพพัฒน์สงเคราะห์1ซอย4ร้านเปิด9โมงเช้าถึง2ทุ่มช่วงกลางวันจะปิดโซนนั่งในร้านจะขายใส่ถุงหน้าร้านแบบหิ้วกลับบ้านหรือสั่งผ่าน Grab Lineman Panda เท่านั้นสำหรับท่านที่อยากมานั่งทานที่ร้านจะเปิดช่วง4โมงเย็นถึง2ทุ่มสาขา1ปิด4โมงเย็นให้ลูกค้าไปนั่งกินต่อที่สาขา2ได้เลยครับถึง2ทุ่มนะจ๊ะ
2: สู้มันไปถึง
1: เอ็นดีกาดาษบริการทำสีเคาะพ่นสีและตกแต่งรถยนต์ครบวงจรทำสีทั้งคันเริ่มต้นเพียง 15,000 บาทงานซ่อมสีเฉพาะจุดเริ่มต้น 1,000 บาทคันสีเงาฉ่ำทั้งคันเริ่มต้น 1,500 บาทรับงานเคประกันภัยทุกบริษัท NB กาดาษถนนนวลแก้วตัดใหม่ซอยช่วยคุณอุทิศ1โทรเลย0982458999

0: าวยวนใจใครๆก็หลงไหลแค่ใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหนุ่มใช้สาวหลงสาวใช้หนุ่มเหลียวขวดเดียวเอาอยู่คู่รถคู่กายพร้อมคนคู่ใจลองมาใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหอมติดทนนานแบบฉีดตัวแค่150แขวนในรถเพียง50บาทเท่านั้นสั่งก่อนหอมก่อนโทร094-528-5636 Say yes, say yes 나도
1: 모르게 너에게 가고ร้านห้อยขาวังแร่สาขา2นั่งอินกับบรรยากาศธรรมชาตินั่งฟินกับดนตรีโฟกซองสบายสบายนั่งกินกับอาหารพื้นบ้านอร่อยเมนูอร่อยที่ไม่ควรพลาดแกงส้มขี้ตังไข่ไก่บ้านต้มแมงดาเป็ดสูตรแลนด์ไข่มดแดงต้มกะทิหนังวัวชูชีปลาอินทรีปลากระพงสามรสซุปแห้งเนื้อเปื่อยต้มส้มปลากระบอกกุ้งแม่น้ำเผาปูไข่ผัดพริกไทยดำหมึกไข่ผัดหวานหมึกไข่ต้มตะไคร้ทองเที่ยวต้มมะขามกุ้งราดซอสมะขามและอาหารซีฟู้ดทะเลเผาร้านมีห้องแอร์และห้องพัดลมพร้อมดนตรีโฟกซองขับกล่อมที่จอดรถด้านในกว้างขวางสะดวกสบายร้านห้อยขาวังแร่สาขา2ตั้งอยู่4แยกไฟแดงไทยวัสดุตรงข้ามตึก CP ทางไปสนามบินเปิดทุกวันตั้งแต่10โมงเป็นต้นไปโทร0849

0: ามอเตอร์ไซค์มือสองคุณภาพดีราคาเป็นกันเองอยู่ใช่ไหมครับแวะมาหาเราที่68 Shop สิครับที่นี่เราคือตัวจริงเรื่องมอเตอร์ไซค์มือสองจะซื้อหรือจะขายเราให้ราคาที่คุณพอใจพิเศษสุดสำหรับสายซิ่งสายแต่งเรามีจำหน่ายรถมือสองแบบแต่งเครื่องเสร็จสับหรือจะเลือกแบบแต่งสวยหล่อทั้งคัน0937698675 0867466
1: ทาแอนด์โฮมซิสเต็มชุมเสียงทาแอนด์โฮมซิสเต็มจำหน่ายติดตั้งอุปกรณ์เครื่องเสียงบ้านเครื่องเสียงรถทุกชนิดทั้งปลีกและส่งสินค้าคุณภาพบริการดีมีให้เลือกครบครันชุมเสียงคาร์แอนด์โฮมซิสเต็มร้านตั้งอยู่ยังเยื้องโลตัสหาดใหญ่ในโทรติดต่อ0849695331คุณยุทธ0862906535
0: บ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่ตัวแทนรายใหญ่สุดของภาคใต้เขามีช่างมืออาชีพคอยแนะนำไว้ใจได้ราคาถูกที่สุดแล้วบริการใส่ให้ฟรีถ้าเช็คแล้วแบตไม่เสียคือไม่ต้องเปลี่ยนเชื่อใจได้เลยสาขาหน้าโรงพยาบาลหาดใหญ่สาขาศรีภูวนาถก็ถึงโรงแรมบุรีศรีภูสาขาสามชัยสาขาเยื้องโลตัสสงขลาสาขาเยื้องปั๊มเชลสวนเท่าแก่จะเปลี่ยนแบตเตอรี่ต้องบ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่
2: ลานลม
0: สนามบินหาดใหญ่มีบริการจิ้มจุ่มและย่างเนยส้มตำรสเด็ดตำสายบัวกุ้งสดตำหอยแครงลาบยำหอยนางรมยำลานลมยำทะเลแกงส้มปลากระพงยอดมะพร้าวกุ้งแม่น้ำเผาเมี่ยงทะเลบรรยากาศฟิลธรรมชาติฟินฟินศุกร์เสาร์อาทิตย์มีดนตรีสดโฟกซองเพื่อชีวิตฟังเพลงสบายสบายสวนอาหารลานนมสนามบินหาดใหญ่ตรงข้ามโรงแรมเซาเทิร์นแอร์พอร์ตเปิด 11:30 น.ถึง 01:06:19:5597 เวลคาช็อปหาดใหญ่เราจัดให้เต็มระบบสายแบตเตอรี่สายลำโพงเรดไลออนแอนด์เน็กเทคสาย RCA Radiant สาย RCA และสายไฟทองแดงแท้นำกระแสไฟนิ่งสนิทเบสมาเต็มทุกลูกพลังเสียงไม่ตกเบลคาร์ช็อปภาพใหญ่0805362644เบลคาร์ช็อปสั่งได้จัดให้ถึงใจแน่นอนสายตกปลาห้ามพลาดอยากได้ฟิลวัดคันสะใจต้องมาที่นี่บ่อตกปลา SB Fishing บ้านไร่ตกด้านนอกจะเต็มความสนุกเอาใจสายอ่อยสายวัดที่นี่มีปลาแน่นบ่อพร้อมให้คุณมาประลองฝีมือทั้งปลาดินปลาดุกและปลาสวายตัวโตๆบรรยากาศเป็นกันเองลมพัดเย็นสบายตกได้ยาวๆ SB Fishing เปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่เวลา 9:00 น.เป็นต้นไปพิกัดง่ายๆบ้านไร่ตกด้านนอกสำรองซุ้มหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทรเลย0979743680คุณเบนซ์0979743680บ่อตกปลา SB Fishing คันต้องโกรอกต้องร้องมาลองแล้วจะติดใจ

ยิ้มเล็กเห็นอีกฝ่ายเซ่อาจะมาหลอกคนผู้ชมรู้ป่ะนะผู้ชมรู้ป่ะไม่รู้รู้ยังมึงสารแน่อีกละไปตามสองคนอีกครับมึง

ร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำเตี๋ยวที่อร่อยเด็ดดังไกล7ย่านน้ำกับเมนูอาหารสไตล์เตี๋ยวมากมายก๋วยเตี๋ยวต้มยำก๋วยเตี๋ยวยำแห้งก๋วยเตี๋ยวน้ำใสก๋วยเตี๋ยวแห้งไม่ยำเมนูเด็ดของทางร้านคือต้มแซ่บเล้งพริกสดกระดูกใหญ่เนื้อเยอะๆโคตรสะใจร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำสาขา1เปิดแต่เช้าถึง4โมงเย็นร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำสาขา2ถนนนิพพัฒน์สงเคราะห์1ซอย4ร้านเปิด9โมงเช้าถึง2ทุ่มช่วงกลางวันจะปิดโซนนั่งในร้านจะขายใส่ถุงหน้าร้านแบบหิ้วกลับบ้านหรือสั่งผ่าน Grab Line Man Panda เท่านั้นสำหรับท่านที่อยากมานั่งทานที่ร้านจะเปิดช่วง4โมงเย็นถึง2ทุ่มสาขา1ปิด4โมงเย็นให้ลูกค้าไปนั่งกินต่อที่สาขา2ได้เลยครับถึง2ทุ่มนะจ๊ะสู้มันไปถึงเอ็นดีกาดาษบริการทำสีเคาะพ่นสีและตกแต่งรถยนต์ครบวงจรทำสีทั้งคันเริ่มต้นเพียง 15,000 บาทงานซ่อมสีเฉพาะจุดเริ่มต้น 1,000 บาทคันสีเงาฉ่ำทั้งคันเริ่มต้น 1,500 บาทรับงานเคประกันภัยทุกบริษัท NB กาดาษถนนนวลแก้วตัดใหม่ซอยช่วยคุณอุทิศ1โทรเลย0982458999

0: เย้ายวนใจใครๆก็หลงไหลแค่ใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหนุ่มใช้สาวหลงสาวใช้หนุ่มเหลียวขวดเดียวเอาอยู่คู่รถคู่กายพร้อมคนคู่ใจลองมาใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหอมติดทนนานแบบฉีดตัวแค่150แขวนในรถเพียง50บาทเท่านั้นสั่งก่อนหอมก่อนโทร0945285636 Say yes Say yes 나도
1: 모르게 너에게 가고있나봐ร้านห้อยขาวังแร่สาขา2นั่งอินกับบรรยากาศธรรมชาตินั่งฟินกับดนตรีฟอกซองสบายสบายนั่งกินกับอาหารพื้นบ้านอร่อยเมนูอร่อยที่ไม่ควรพลาดแกงส้มขี้ตังไข่ไก่บ้านต้มแมงดาเป็ดสูตรแลนไข่มดแดงต้มกะทิหนังวัวชูชีปลาอินทรีปลากระพงสามรสซุปแห้งเนื้อเปื่อยต้มส้มปลากระบอกกุ้งแม่น้ำเผาปูไข่ผัดพริกไทยดำหมึกไข่ผัดหวานหมึกไข่ต้มตะไคร้ทองเที่ยวต้มมะขามกุ้งราดซอสมะขามและอาหารซีฟู้ดทะเลเผาร้านมีห้องแอร์และห้องพัดลมพร้อมดนตรีโฟกซองขับกล่อมที่จอดรถด้านไหนกว้างขวางสะดวกสบายร้านห้อยขาวังแร่สาขา2ตั้งอยู่4แยกไฟแดงไทยวัสดุตรงข้ามตึก CP ทางไปสนามบินเปิดทุกวันตั้งแต่10โมงเป็นต้นไปโทร0849

0: อยู่ใช่ไหมครับแวะมาหาเราที่68 Shop สิครับที่นี่เราคือตัวจริงเรื่องมอเตอร์ไซค์มือสองจะซื้อหรือจะขายเราให้ราคาที่คุณพอใจพิเศษสุดสำหรับสายซิ่งสายแต่งเรามีจำหน่ายรถมือสองแบบแต่งเครื่องเสร็จสับหรือจะเลือกแบบแต่งสวยหล่อทั้งคัน0937698675 0867466
1: Car and Home Systemทุ่มเสียงคาร์แอนด์โฮมซิสเต็มจำหน่ายติดตั้งอุปกรณ์เครื่องเสียงบ้านเครื่องเสียงรถทุกชนิดทั้งปลีกและส่งสินค้าคุณภาพบริการดีมีให้เลือกครบครันทุ่มเสียงคาร์แอนด์โฮมซิสเต็มร้านตั้งอยู่ยังเยื้องโลตัสหาดใหญ่ในโทรติดต่อ0849695331คุณยุทธ0862906535
0: บ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่ตัวแทนรายใหญ่สุดของภาคใต้เขามีช่างมืออาชีพคอยแนะนำไว้ใจได้ราคาถูกที่สุดแล้วบริการใส่ให้ฟรีถ้าเช็คแล้วแบตไม่เสียคือไม่ต้องเปลี่ยนเชื่อใจได้เลยสาขาหน้าโรงพยาบาลหาดใหญ่สาขาสีภูวนาถก็ถึงโรงแรมบุรีสีภูสาขาสามชัยสาขาเยื้องโลตัสสงขลาสาขาเยื้องปั๊มเชลสวนเท่าแก่จะเปลี่ยนแบตเตอรี่ต้องบ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่
2: ลานนมสนามบินหาดใหญ่
0: มีบริการจิ้มจุ่มและย่างเนยส้มตำรสเด็ดตำสายบัวกุ้งสดตำหอยแครงลาบยำหอยนางรมยำลานนมยำทะเลแกงส้มปลากระพงยอดมะพร้าวกุ้งแม่น้ำเผาเมี่ยงทะเลบรรยากาศฟิลธรรมชาติฟินฟินศุกร์เสาร์อาทิตย์มีดนตรีสดโฟกซองเพื่อชีวิตฟังเพลงสบายสบายสวนอาหารลานนมสนามบินหาดใหญ่ตรงข้ามโรงแรมเซาเทิร์นแอร์พอร์ตเปิด 11:30 ถึง 01:0618955978 คาร์ช็อปหาดใหญ่เราจัดให้เต็มระบบสายแบตเตอรี่สายลำโพง Red Lion and Nectech สาย RCA Radiant สาย RCA และสายไฟทองแดงแท้นำกระแสไฟนิ่งสนิทเบสมาเต็มทุกลูกพลังเสียงไม่ตกเบลคาร์ช็อปหาดใหญ่0805362644เบลคาร์ช็อปสั่งได้จัดให้ถึงใจแน่นอนสายตกปลาห้ามพลาดอยากได้ฟิลวัดคันสะใจต้องมาที่นี่บ่อตกปลา SB Fishing บ้านไร่ตกด้านนอกจะเต็มความสนุกเอาใจสายอ่อยสายวัดที่นี่มีปลาแน่นบ่อพร้อมให้คุณมาประลองฝีมือทั้งปลาดินปลาดุกและปลาสวายตัวโตๆบรรยากาศเป็นกันเองลมพัดเย็นสบายตกได้ยาวๆ SB Fishing เปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่เวลา 9:00 นเป็นต้นไปพิกัดง่ายๆบ้านไร่ตกด้านนอกสำรองซุ้มหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทรเลย0979743680คุณเบนซ์0979743680ป่อตกปลา SB Fishing คันต้องโกรอกต้องร้องมาลองแล้วจะติดใจ

0: วัง
1: ร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำเตี๋ยวที่อร่อยเด็ดดังไกลเจ็ดย่านน้ำกับเมนูอาหารสไตล์เตี๋ยวมากมายก๋วยเตี๋ยวต้มยำก๋วยเตี๋ยวยำแห้งก๋วยเตี๋ยวน้ำใสก๋วยเตี๋ยวแห้งไม่ยำเมนูเด็ดของทางร้านคือต้มแซ่บเล้งพริกสดกระดูกใหญ่เนื้อเยอะๆโคตรสะใจร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำสาขา1เปิดแต่เช้าถึง4โมงเย็นร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำสาขา2ถนนนิพพัฒน์สงเคราะห์1ซอย4ร้านเปิด9โมงเช้าถึง2ทุ่มช่วงกลางวันจะปิดโซนนั่งในร้านจะขายใส่ถุงหน้าร้านแบบหิ้วกลับบ้านหรือสั่งผ่าน Grab Line Man Panda เท่านั้นสำหรับท่านที่อยากมานั่งทานที่ร้านจะเปิดช่วง4โมงเย็นถึง2ทุ่มสาขา1ปิด4โมงเย็นให้ลูกค้าไปนั่งกินต่อที่สาขา2ได้เลยครับถึง2ทุ่มนะจ๊ะสู้มันไปถึงเอ็นบีการาดบริการทำสีเคาะพ่นสีและตกแต่งรถยนต์ครบวงจรทำสีทั้งคันเริ่มต้นเพียง 15,000 บาทงานซ่อมสีเฉพาะจุดเริ่มต้น 1,000 บาทคันสีเงาฉ่ำทั้งคันเริ่มต้น 1,500 บาทรับงานเคประกันภัยทุกบริษัท NB การาดถนนนวลแก้วตัดใหม่ซอยช่วยคุณอุทิศ1โทรเลย0982458999

0: เย้ายวนใจใครๆก็หลงไหลแค่ใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหนุ่มใช้สาวหลงสาวใช้หนุ่มเหลียวขวดเดียวเอาอยู่คู่รถคู่กายพร้อมคนคู่ใจลองมาใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหอมติดทนนานแบบฉีดตัวแค่150แขวนในรถเพียง50บาทเท่านั้นสั่งก่อนหอมก่อนโทร094-528-5636 Say yes, say yes 나도모
1: 르게너에게가고있나봐ร้านห้อยขาวังแร่สาขา2นั่งอินกับบรรยากาศธรรมชาตินั่งฟินกับดนตรีฟอกซองสบายสบายนั่งกินกับอาหารพื้นบ้านอร่อยเมนูอร่อยที่ไม่ควรพลาดแกงส้มขี้ตังไข่ไก่บ้านต้มแมงดาเป็ดสูตรแลนไข่มดแดงต้มกะทิหนังวัวชูชีปลาอินทรีปลากระพงสามรสซุปแห้งเนื้อเปื่อยต้มส้มปลากระบอกกุ้งแม่น้ำเผาปูไข่ผัดพริกไทยดำหมึกไข่ผัดหวานหมึกไข่ต้มตะไคร้ทองเที่ยวต้มมะขามกุ้งราดซอสมะขามและอาหารซีฟู้ดทะเลเผาร้านมีห้องแอร์และห้องพัดลมพร้อมดนตรีโฟกซองขับกล่อมที่จอดรถด้านใดกว้างขวางสะดวกสบายร้านห้อยขาวังแร่สาขา2ตั้งอยู่4แยกไฟแดงไทยวัสดุตรงข้ามตึก CP ทางไปสนามบินเปิดทุกวันตั้งแต่10โมงเป็นต้นไปโทร0849

0: เองอยู่ใช่ไหมครับแวะมาหาเราที่68 Shop สิครับที่นี่เราคือตัวจริงเรื่องมอเตอร์ไซค์มือ2จะซื้อหรือจะขายเราให้ราคาที่คุณพอใจพิเศษสุดสำหรับสายซิ่งสายแต่งเรามีจำหน่ายรถมือ2แบบแต่งเครื่องเสร็จสรรพหรือจะเลือกแบบแต่งสวยหล่อทั้งคัน0937698675 0867466
1: ทาแอนด์โฮมซิสเต็มทุ่มเสียงทาแอนด์โฮมซิสเต็มจำหน่ายติดตั้งอุปกรณ์เครื่องเสียงบ้านเครื่องเสียงรถทุกชนิดทั้งปลีกและส่งสินค้าคุณภาพบริการดีมีให้เลือกครบครันทุ่มเสียงคาแอนด์โฮมซิสเต็มร้านตั้งอยู่ยังเยื้องโลตัสหาดใหญ่ในโทรติดต่อ0849695331คุณยุทธ0862906535
0: บ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่ตัวแทนรายใหญ่สุดของภาคใต้เขามีช่างมืออาชีพคอยแนะนำไว้ใจได้ราคาถูกที่สุดแล้วบริการใส่ให้ฟรีถ้าเช็คแล้วแบตไม่เสียคือไม่ต้องเปลี่ยนเชื่อใจได้เลยสาขาหน้าโรงพยาบาลหาดใหญ่สาขาศรีภูวนาถก็ถึงโรงแรมบุรีศรีภูสาขาสามชัยสาขาเยื้องโลตัสสงขลาสาขาเยื้องปั๊มเชลสวนเท่าแก่จะเปลี่ยนแบตเตอรี่ต้องบ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่
2: งานนม
0: สนามบินหาดใหญ่มีบริการจิ้มจุ่มและย่างเนยส้มตำรสเด็ดตำสายบัวกุ้งสดตำหอยแครงลาบยำหอยนางรมยำลานนมยำทะเลแกงส้มปลากระพงยอดมะพร้าวกุ้งแม่น้ำเผาเมี่ยงทะเลบรรยากาศฟิลธรรมชาติฟินฟินศุกร์เสาร์อาทิตย์มีดนตรีสดโฟกซองเพื่อชีวิตฟังเพลงสบายสบายสวนอาหารลานนมสนามบินหาดใหญ่ตรงข้ามโรงแรมเซาเทิร์นแอร์พอร์ตเปิด 11:30 น.ถึง 01:06:18:95:597 คาช็อปหาดใหญ่เราจัดให้เต็มระบบสายแบตเตอรี่สายลำโพง Red Lion and Nectech สาย RCA Radiant สาย RCA และสายไฟทองแดงแท้นำกระแสไฟนิ่งสนิทเบสมาเต็มทุกลูกพลังเสียงไม่ตกเบลคาช็อปภาพใหญ่0805362644เบลคาช็อปสั่งได้จัดให้ถึงใจแน่นอนสายตกปลาห้ามพลาดอยากได้ฟิลวัดคันสะใจต้องมาที่นี่บ่อตกปลา SB Fishing บ้านไร่ตกด้านนอกจะเต็มความสนุกเอาใจสายอ่อยสายวัดที่นี่มีปลาแน่นบ่อพร้อมให้คุณมาประลองฝีมือทั้งปลาดินปลาดุกและปลาสวายตัวโตๆบรรยากาศเป็นกันเองลมพัดเย็นสบายตกได้ยาวๆ SB Fishing เปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่เวลา 9:00 น.เป็นต้นไปพิกัดง่ายๆบ้านไร่ตกด้านนอกสำรองซุ้มหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทรเลย0979743680คุณเบนซ์0979743680บ่อตกปลา SB Fishing คันต้องโกรอบต้องร้องมาลองแล้วจะติดใจ

ิดจะอยากมีชีวิตอิสระอย่าทำตัวเป็นอันธพาลอย่าละลานคนอื่นไปทั่วก่อนจะทำอะไรคิดถึงพ่อแม่คิดถึงครอบครัวอดกลั้นได้อดกลั้นนับหนึ่งถึงหนึ่งร้อยได้นับ

0: วัง
1: ร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำเตี๋ยวที่อร่อยเด็ดดังไกล7ย่านน้ำกับเมนูอาหารสไตล์เตี๋ยวมากมายก๋วยเตี๋ยวต้มยำก๋วยเตี๋ยวยำแห้งก๋วยเตี๋ยวน้ำใสก๋วยเตี๋ยวแห้งไม่ยำเมนูเด็ดของทางร้านคือต้มแซ่บเล้งพริกสดกระดูกใหญ่เนื้อเยอะๆโคตรสะใจร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำสาขา1เปิดแต่เช้าถึง4โมงเย็นร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำสาขา2ถนนนิพัฒน์สงเคราะห์1ซอย4ร้านเปิด9โมงเช้าถึง2ทุ่มช่วงกลางวันจะปิดโซนนั่งในร้านจะขายใส่ถุงหน้าร้านแบบหิ้วกลับบ้านหรือสั่งผ่าน Grab Line Man Panda เท่านั้นสำหรับท่านที่อยากมานั่งทานที่ร้านจะเปิดช่วง4โมงเย็นถึง2ทุ่มสาขา1ปิด4โมงเย็นให้ลูกค้าไปนั่งกินต่อที่สาขา2ได้เลยครับถึง2ทุ่มนะจ๊ะ
2: สู้มันไปถึง
1: NB Garage บริการทำสีเคาะพ่นสีและตกแต่งรถยนต์ครบวงจรทำสีทั้งคันเริ่มต้นเพียง 15,000 บาทงานซ่อมสีเฉพาะจุดเริ่มต้น 1,000 บาทคันสีเงาฉ่ำทั้งคันเริ่มต้น 1,500 บาทรับงานเคประกันภัยทุกบริษัท NB Garage ถนนนวลแก้วตัดใหม่ซอยช่วยคุณอุทิศ1โทรเลย0982458999

0: เย้ายวนใจใครๆก็หลงไหลแค่ใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหนุ่มใช้สาวหลงสาวใช้หนุ่มเหลียวขวดเดียวเอาอยู่คู่รถคู่กายพร้อมคนคู่ใจลองมาใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหอมติดทนนานแบบฉีดตัวแค่150แขวนในรถเพียง50บาทเท่านั้นสั่งก่อนหอมก่อนโทร0945285636 Say yes Say yes 나도
1: 모르게 너에게 가고ร้านห้อยขาวังแร่สาขา2นั่งอินกับบรรยากาศธรรมชาตินั่งฟินกับดนตรีฟอกซองสบายสบายนั่งกินกับอาหารพื้นบ้านอร่อยเมนูอร่อยที่ไม่ควรพลาดแกงส้มขี้ตังไข่ไก่บ้านต้มแมงดาเป็ดสูตรแลนด์ไข่มดแดงต้มกะทิหนังวัวชูชีปลาอินทรีปลากระพงสามรสซุปแห้งเนื้อเปื่อยต้มส้มปลากระบอกกุ้งแม่น้ำเผาปูไข่ผัดพริกไทยดำหมึกไข่ผัดหวานหมึกไข่ต้มตะไคร้ทองเที่ยวต้มมะขามกุ้งราดซอสมะขามและอาหารซีฟู้ดทะเลเผาร้านมีห้องแอร์และห้องพัดลมพร้อมดนตรีโฟกซองขับกล่อมที่จอดรถด้านในกว้างขวางสะดวกสบายร้านห้อยขาวังแร่สาขา2ตั้งอยู่4แยกไฟแดงไทยวัสดุตรงข้ามตึก CP ทางไปสนามบินเปิดทุกวันตั้งแต่10โมงเป็นต้นไปโทร0849

0: ู่ใช่ไหมครับแวะมาหาเราที่68 Shop สิครับที่นี่เราคือตัวจริงเรื่องมอเตอร์ไซค์มือสองจะซื้อหรือจะขายเราให้ราคาที่คุณพอใจพิเศษสุดสำหรับสายซิ่งสายแต่งเรามีจำหน่ายรถมือสองแบบแต่งเครื่องเสร็จสับหรือจะเลือกแบบแต่งสวยหล่อทั้งคัน0937698675 0867466 Car and Home System ทุ่มเสียง Car and Home System จำหน่ายติดตั้งอุปกรณ์เครื่องเสียงบ้านเครื่องเสียงรถทุกชนิดทั้งปลีกและส่งสินค้าคุณภาพบริการดีมีให้เลือกครบครันทุ่มเสียง Car and Home System ร้านตั้งอยู่ยังเยื้องโลตัสหาดใหญ่ในโทรติดต่อ0849695331คุณยุทธ0862906535
1: บ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่ตัวแทนรายใหญ่สุดของภาคใต้เขามีช่างมืออาชีพคอยแนะนำไว้ใจได้ราคาถูกที่สุดแล้วบริการใส่ให้ฟรีถ้าเช็คแล้วแบตไม่เสียคือไม่ต้องเปลี่ยนเชื่อใจได้เลยสาขาหน้าโรงพยาบาลหาดใหญ่สาขาศรีภูวนาถก็ถึงโรงแรมบุรีศรีภูสาขาสามชัยสาขาเยื้องโลตัสสงขลาสาขาเยื้องปั๊มเชลสวนเท่าแก่จะเปลี่ยนแบตเตอรี่ต้องบ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่
0: ลานลมสนามบินหาดใหญ่มีบริการจิ้มจุ่มและย่างเนยส้มตำรสเด็ดตำสายบัวกุ้งสดตำหอยแครงลาบยำหอยนางรมยำลานนมยำทะเลแกงส้มปลากระพงยอดมะพร้าวกุ้งแม่น้ำเผาเมี่ยงทะเลบรรยากาศฟิลธรรมชาติฟินฟินสุขเสาร์อาทิตย์มีดนตรีสดโฟกซองเพื่อชีวิตฟังเพลงสบายสบายสวนอาหารลานนมสนามบินหาดใหญ่ตรงข้ามโรงแรมเซาเทิร์นแอร์พอร์ตเปิด 11:30 ถึง 01:0618955970 คาช็อปหาดใหญ่เราจัดให้เต็มระบบสายแบตเตอรี่สายลำโพง Red Lion and Nectech สาย RCA Radiant สาย RCA และสายไฟทองแดงแท้นำกระแสไฟนิ่งสนิทเบสมาเต็มทุกลูกพลังเสียงไม่ตกเฟลคาช็อปหาดใหญ่0805362644เฟลคาช็อปสั่งได้จัดให้ถึงใจแน่นอนสายตกปลาห้ามพลาดอยากได้ฟิลวัดคันสะใจต้องมาที่นี่บ่อตกปลา SB Fishing บ้านไร่ตกด้านนอกจะเต็มความสนุกเอาใจสายอ่อยสายวัดที่นี่มีปลาแน่นบ่อพร้อมให้คุณมาประลองฝีมือทั้งปลาดินปลาดุกและปลาสวายตัวโตๆบรรยากาศเป็นกันเองลมพัดเย็นสบายตกได้ยาวๆ SB Fishing เปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่เวลา 9:00 น.เป็นต้นไปพิกัดง่ายๆบ้านไร่ตกด้านนอกสำรองซุ้มหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทรเลย0979743680คุณเบนซ์0979743680บ่อตกปลา SB Fishing คันต้องโกรอกต้องร้องมาลองแล้วจะติดใจ
2: ว
0: ัน
2: น
0: ี
2: ้เราจะไปตกปลา
3: เฮ้ยถ้ามึงกำลังเหนื่อยถ้ามึงกำลังคิดว่าชีวิตแม่งไม่ยุติธรรมกูอยากให้มึงฟังเพลงนี้จนจบเพราะบางคนเกิดมามีทุกอย่างแต่บางคนต้องสู้ตั้งแต่ยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าความสุขหน้าตาเป็นยังไงและกูคือหนึ่งในนั้น

0: FM 99
1: FM 99
0: สถานีเพลงเพราะฟังเพลินทุกเวลา
1: FM 99
2: คิดถึงเมื่อไหร่เปิดฟังได้เลยลูกทุ่งเพื่อชีวิต FM 99หาดใหญ่
3: เรือนไม้หอมบ้านพักสไตล์โมเดิร์นติดลำธารพบกับบรรยากาศแบบธรรมชาติบ้านพักเรือนไม้หอมเราใส่ใจในความเป็นส่วนตัวสะอาดสะดวกปลอดภัยสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันมี Wi-Fi สำหรับนักท่องโซเชียลที่แรงสุดๆพร้อมรับงานปาร์ตี้กิจกรรมเลี้ยงสังสรรค์พร้อมที่พักฟรีอุปกรณ์ปิ้งย่างและคาราโอเกะรับได้ถึง30ท่านบ้านพักเรือนไม้หอมเดินทางมาเส้นสี่แยกเลี่ยงเมืองใกล้สี่แยกไฟแดงเกหลังเมืองสะเดาติดต่อสอบถามและสำรองจองห้องพัก061-516-4545บ้านพักเรือนไม้หอมเทพสวรรค์ในการพักผ่อนของคุณในสะเดา
4: ธุรกิจดีๆไม่ควรถูกมองข้ามให้ลูกค้าจำชื่อคุณได้ผ่านเสียงที่คุ้นเคยโฆษณาวิทยุกับนายที่นายเรดิโอ FM 99.0 MHz เข้าถึงตรงกลุ่มจำได้แน่นอนสนใจลงโฆษณาโทร098-822-4222
5: ลองใช้กันหรือ
6: มิติใหม่สำหรับพี่น้องเกษตรกรชาวไร่ชาวสวนมาแล้วใช้ปุ๋ยดีมีกำไรเป็นกว่าครึ่งปุ๋ยเคมียิ่งใช้นานยิ่งทำให้ดินเสื่อมดินตายเกษตรกรยุคใหม่ต้องทำเกษตรแนวใหม่นี่คือนวัตกรรมใหม่ปุ๋ยสองพลังอินทรีย์เคมีตราปรานินทองของบริษัทแอคทีฟฟาร์มกาฬสินธุ์จำกัดช่วยปรับปรุงดินยิ่งใช้ดินยิ่งดีทำนาข้าวได้ผลผลิตสูงข้าวไม่ล้มเกี่ยวง่ายรูงใหญ่เม็ดไม่รีบปลูกมันใบเขียวทนต้นใหญ่หัวดกสูตรระเบิดหัวมัน10ตันต่อไร่ปลูกอ้อยลำใหญ่น้ำหนักดีสู้ฝนทนแล้งปลูกยางปลีกได้ต่อเนื่องไม่ทิ้งใบต้นยางไม่ส่งหน้ายางนิ่งใกล้น้ำยางเกรด A 1มีดเต็มถ้วยแน่นอนปุ๋ยตาปรานินทองปุ๋ย2พลังนวัตกรรมใหม่เหมาะกับพืชไร่พืชสวนช่วยลดต้นทุนเพิ่มพูนผลผลิตต้องปุ๋ยตราปรานินทองของบริษัทเอพิฟาร์มกาฬสินธุ์จำกัด
3: สนใจติดต่อโทร093-478-8118

0: วัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังนะที่นาเรดิโอหัดใหญ่ค่ะได้เวลาจะเจอกับดาด้านะคะในช่วงเวลาของดาด้าสเตชันเจอกัน2ชั่วโมงต่อเนื่องฟังกันได้ทั้งเพลงแล้วก็เนื้อหาสาระเช่นเคยเนี่ยวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันนะคะที่เราจะมีความสุขด้วยกันที่นี่ FM 99.0 MHz ค่ะ
1: Don't

ังฮอตจังดังทั้งเมืองนายที่นายเรดิโอหาดใหญ่ร้องเพลงเพราะข่าวเด่นประเด็นโดนเปิดคลื่นนี้ไม่มีเบื่อ

ในช่วงนี้เรามาดูนะคะในส่วนของสภาพดินฟ้าอากาศกันหน่อยก็แล้วกันนะคะทางกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะมีการประกาศนะคะว่าประเทศไทยของเรายังคงมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้ฝั่งตะวันตกค่ะขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมนะคะซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากรวมทั้งดินโคลนถล่มโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านแล้วก็พื้นที่ลุ่มนะคะควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากค่ะโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจจะเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้ค่ะทั้งนี้เนื่องจากว่าร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยเริ่มมีกำลังแรงขึ้นในขณะที่มีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณภาคเหนือสำหรับคลื่นลมบริเวณภาคทะเลอันดามันและอ่าวไทยเริ่มมีกำลังแรงขึ้นโดยทะเลอันดามันตอนบนนะคะมีคลื่นสูง 2-3 เมตรค่ะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรนะคะส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรค่ะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนะคะขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนนะคะควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่20กันยายนนี้นะคะมาเจาะลึกในส่วนของภาคใต้ฝั่งตะวันออกค่ะก็จะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งนะคะบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชและก็สงขลาค่ะส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะคะฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดภูเก็ตกระบี่ตรังโดยเฉพาะฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดระนองและก็พังงานั่นเองค่ะ

0: จะดีแค่ไหนถ้าจ่ายแค่1แต่ได้ถึง2เราเตอร์เราเตอร์1ส่งความเร็ว500เมตรครอบคลุมทุกหมู่บ้านเราเตอร์2ส่งต่อความแรงอย่าให้มีสะดุดด้วยแพ็คสุดคุ้มซุปเปอร์เมชพลัสแรงทั่วถึงไม่ว่าจะอยู่บ้านชั้นไหนความแรงเต็มสปีด500ทับ500เมกพร้อมรับความบันเทิงครบรถจัดกล่อง AS Play Box เริ่มเพียง599บาทสมัครได้ที่ 3BB Shop โทร1530หรือ AAS Shop โทร1175ซุปเปอร์เมชพลัสครบคุ้มจบในแพ็คเดียว All together
1: is goodโคเวย์แบรนด์เครื่องกรองน้ำเครื่องฟอกอากาศอันดับหนึ่งจากเกาหลีใต้ที่มุ่งมั่นในการสร้างสุขภาพที่ดีให้ทุกคนได้ดื่มน้ำสะอาดพิเศษจ่ายเพียงหลักร้อยพร้อมติดตั้งฟรีล้างไส้กรองให้ฟรีทุก2เดือนเปลี่ยนไส้กรองให้ฟรีทุก4เดือนและรับประกันอะไหล่ตลอดอายุการใช้งานสนใจติดต่อ0971922955โคเวย์ The Best Life Solution Company
2: ใกล้ทุกเช้าทุกวันเสียงเพลงข่าวสารความสุขครบครันน้อยที่นายเรดิโอหาดใหญ่เพื่อนรู้ใจของทุกคน

คะหลายๆบ้านนะคะหันมาใช้สินค้าดีๆจากโคเอกันแล้วล่ะค่ะดีจริงซับกันในราคาคุ้มๆนะคะถูกอกถูกใจกันไปค่ะเพราะว่าคุณจะได้ใช้ชีวิตอย่างสะดวกสบายและที่สำคัญสุขภาพดีกันทั้งบ้านค่ะไม่ว่าจะเป็นนะคะเครื่องกรองน้ำที่จะสามารถกรองน้ำให้คุณได้ดื่มกันอย่างสะอาดด้วยระบบ RO นะคะหรือจะเป็นเครื่องฟอกอากาศอย่างบ้านเราตอนนี้โอ้โหฝุ่น PM 2.5 เนี่ยไม่ธรรมดาเลยนะคะเด้งทุกวันเลยทีเดียวค่ะนะนั่นหมายความว่าถ้าเกิดว่าเราไม่ฟอกอากาศในบ้านให้สะอาดเนี่ยเราสูดเอานะคะสารพิษเนี่ยเข้าสู่ร่างกายวันแล้ววันเล่าวันแล้ววันเล่าแล้วคิดดูว่าร่างกายของเราเนี่ยต้องเจอกับอะไรสุขภาพของเราจะเป็นเช่นไรเพราะฉะนั้นนะคะอย่ามองข้ามค่ะเครื่องฟอกอากาศสำคัญไม่น้อยเลยทีเดียวนะคะรวมถึงนะคะในส่วนของเครื่องปรับอากาศก็ดีเครื่องซักผ้าก็มีเก้าอี้นวดนะคะให้คุณได้ผ่อนคลายกันได้อย่างเต็มที่ยังไงก็สามารถติดต่อสอบถามกันมาได้ค่ะ0971922955ค่ะไม่ว่าจะเป็นสินค้าไหนๆวันนี้บอกเลยว่าโปรดีมากๆจ่ายแค่99 บาทก็พร้อมสับกันไปได้เลยค่ะบางบ้านบอกโหโปรดีแบบนี้จัดไปเลยซับทั้ง3อย่างนะคะอย่างเมื่อวานโอ้ซับกันไปนะทั้งเครื่องฟอกเครื่องกรองน้ำแล้วก็เก้าอี้นวดค่ะ3ตัวจบเลยนะคะอ่ะคุณอยากได้อะไรก็สอบถามกันมาได้ค่ะ0971922955ค่ะ

0: จะดีแค่ไหนถ้าจ่ายแค่1แต่ได้ถึง2เราเตอร์เราเตอร์1ส่งความเร็ว500เมกครอบคลุมทุกหมู่บ้านเราเตอร์2ส่งต่อความแรงอย่าให้มีสะดุดด้วยแพ็คสุดคุ้มซุปเปอร์เมชพลัสแรงทั่วถึงไม่ว่าจะอยู่บ้านชั้นไหนความแรงเต็มสปีด500/500เมกพร้อมรับความบันเทิงครบรถจัดกล่อง AS Play Box เริ่มเพียง599บาทสมัครได้ที่ 3BB Shop โทร1530หรือ AAS Shop โทร1175 Supermesh Plus ครบคุ้มจบในแพ็คเดียว
1: สัมผัสประสบการณ์ความผ่อนคลายไปกับ Cowave My Plus เก้าอี้นวดดีไซน์มินิมอลปรับฟังก์ชันได้ตามความต้องการพร้อมเซ็นเซอร์สแกนร่างกายอัจฉริยะที่ช่วยให้นวดได้ตรงจุดผ่อนคลายยิ่งขึ้น SL Massage Track คงรับสรีระระบบทำความร้อน3จุดหลังสะโพกและขา6หมวดนวดอัตโนมัติตั้งค่าด้วยตัวคุณเองเทคโนโลยี Reflexology นวดเท้าโดยเฉพาะหมดซีโร่กราฟฟิตี้ปรับนอนสบายดุดไร้น้ำหนักลำโพงบลูทูธในตัวเปิดเพลงโปรดขณะนวดได้ให้ทุกวันเป็นวันแห่งการพักผ่อน Cowave My Plus ความสบายที่คุณเข้าถึงได้โทรเลย 097-1-9-2-9-2

ำหรับชาวสวนยางนะคะมีเฮเน่ค่ะถ้าเกิดว่าได้มารู้จักกับร้านยางช่วยสะเดานะคะเพราะว่าคุณจะได้จำหน่ายนะคะยางของคุณไม่ว่าจะเป็นขี้ยางยางก้อนถ้วยหรือจะเป็นยางหมาดยางแห้งมาจำหน่ายที่นี่ได้ราคาสูงค่ะตาช่างก็ช่างตรงนะคะเขาซื่อสัตย์กับลูกค้ามากๆที่สำคัญจ่ายเงินทันทีด้วยไม่มีการค้างนะคะมาค่ะมาจำหน่ายด้วยกันกับเรานะคะหรือใครอยากจะได้ปุ๋ยดีปุ๋ยคุณภาพในการที่จะนำไปใส่ปุ๋ยใส่ปาล์มได้หมดเลยค่ะนะนั่นก็คือปุ๋ยตราปลานิลทองค่ะสามารถใช้ได้กับไม้ดอกไม้ประดับไม้ผลไม้ทุกชนิดเลยทีเดียวมีให้คุณได้เลือกกันทุกสูตรค่ะและมีทั้งปุ๋ยเคมีแล้วก็ปุ๋ยอินทรีย์ด้วยราคาไม่แพงค่ะลูกค้าใช้อยู่เนี่ยกลั่งก็กลับมาใช้ซ้ำนะคะเพราะว่าเห็นผลว่าดีจริงค่ะคุณภาพดีแบบนี้ราคากันเองนะคะเจอกันที่ร้านยางจุ้ยสะเดาตรงข้ามกับร้านสะตรงข้ามกับโรงเรียนสะเดาขันชัยค่ะ074 460 499 0988224 22ค่ะ

คุณผู้ฟังท่านใดที่อยากจะติดตั้งอินเทอร์เน็ตนะคะติดต่อ 3BB กันมาได้นะคะช่วงนี้จ่ายแค่1ได้ถึง2เราเตอร์โดนอกโดนใจกันเป็นมากๆเลยทีเดียวนะคะสอบถามกันที่1530ได้เลยค่ะ

0: FM 99
1: FM 99
0: สถานีเพลงเพราะฟังเพลินทุกเวลา
1: FM 99
2: คิดถึงเมื่อไหร่เปิดฟังได้เลยลูกทุ่งเพื่อชีวิต FM 99หาดใหญ่
3: เรือนไม้หอมบ้านพักสไตล์โมเดิร์นติดลำธารพบกับบรรยากาศแบบธรรมชาติบ้านพักเรือนไม้หอมเราใส่ใจในความเป็นส่วนตัวสะอาดสะดวกปลอดภัยสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันมี Wi-Fi สำหรับนักท่องโซเชียลที่แรงสุดๆพร้อมรับงานปาร์ตี้กิจกรรมเลี้ยงสังสรรค์พร้อมที่พักฟรีอุปกรณ์ปิ้งย่างและคาราโอเกะรับได้ถึง30ท่านบ้านพักเรือนไม้หอมเดินทางมาเส้นสี่แยกเลี่ยงเมืองใกล้สี่แยกไฟแดงเกหลังเมืองสะเดาติดต่อสอบถามและสำรองจองห้องพัก061-516-4545บ้านพักเรือนไม้หอมสวรรค์ในการพักผ่อนของคุณในสะเดา
4: ธุรกิจดีๆไม่ควรถูกมองข้ามให้ลูกค้าจำชื่อคุณได้ผ่านเสียงที่คุ้นเคยโฆษณาวิทยุกับนายที่นายเรดิโอ FM 99.0 MHz เข้าถึงตรงกลุ่มจำได้แน่นอนสนใจลงโฆษณาโทร098-822-4222
5: ลองใช้กันหรือ
6: มิติใหม่สำหรับพี่น้องเกษตรกรชาวไร่ชาวสวนมาแล้วใช้ปุ๋ยดีมีกำไรเป็นกว่าครึ่งปุ๋ยเคมียิ่งใช้นานยิ่งทำให้ดินเสื่อมดินตายเกษตรกรยุคใหม่ต้องทำเกษตรแนวใหม่นี่คือนวัตกรรมใหม่ปุ๋ยสองพลังอินทรีย์เคมีตราปรานินทองของบริษัทแอปพีฟาร์มกาฬสินธุ์จำกัดช่วยปรับปรุงดินยิ่งใช้ดินยิ่งดีทำนาข้าวได้ผลผลิตสูงข้าวไม่ล้มเกี่ยวง่ายรูงใหญ่เม็ดไม่รีบปลูกมันใบเขียวทนต้นใหญ่หัวดกสูตรระเบิดหัวมัน10ตันต่อไร่ปลูกอ้อยลำใหญ่น้ำหนักดีสู้ฝนทนแล้งปลูกยางปีได้ต่อเนื่องไม่ทิ้งใบต้นยางไม่ส่งหน้ายางนิ่มแก้น้ำยางเกรด A 1เม็ดเต็มถ้วยแน่นอนปุ๋ยตาปรานินทองปุ๋ย2พลังนวัตกรรมใหม่เหมาะกับพืชไร่พืชสวนช่วยลดต้นทุนเพิ่มพูนผลผลิตต้องปุ๋ยตราปรานินทองของบริษัทแอปพีฟาร์มกาฬสินธุ์จำกัด
3: สนใจติดต่อโทร093478 8118

0: พบกันอีกแล้วนะครับ
1: เพราะทุกเสียงคุณภาพมีความหมายสำนักงานกสทช.ขอเชิญร่วมเสนอรายชื่อสถานีวิทยุเข้ารับการประเมินคุณภาพประจำปี2569ทางอีเมล nbtc.qualityradio@gmail.com หรือโทร0818892306วันนี้ถึง30กันยายนนี้สำนักงานกสทช.ส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงที่มีคุณภาพ
2: คุณกำลังฟังนายที่นายเรดิโอหัดใหญ่สถานีเพลงเพราะเพื่อคนหัดใหญ่

กลับมาจะเจอกันในช่วงที่2นะคะอยู่ด้วยกันกับดาด้าค่ะพร้อมๆกันด้วยกับสินค้าดีมีคุณภาพอย่างโคเวนะคะไม่ว่าคุณต้องการสินค้าชิ้นไหนของโคเวช่วงนี้เราให้คุณซับกันในราคาเพียง99บาทเท่านั้นนะคะทุกชิ้นนะคะจ่ายแค่ชิ้นละ99บาทก็พร้อมที่จะไปติดตั้งให้ฟรีและก็บริการหลังการขายรับประกันอะไหล่ตลอดสัญญาด้วยค่ะสอบถามเพิ่มเติมรายละเอียดต่างๆกันมาหรือว่าให้ดาด้าไปแนะนำให้ได้เลยนะคะยินดีดูแลกันค่ะ0971922955ค่ะหลายท่านติดตั้งเรียบร้อยแล้วบอกว่าอุ้ยญาติอยู่ต่างจังหวัดอยากให้ติดตั้งบ้างเลยเพราะว่าใช้แล้วมันดีจริงแล้วก็มันเซฟเงินมากๆเลยจากเดิมทีที่ซื้อน้ำขวดน้ำถังอยู่เนี่ยโอ้โหนะเสียทั้งเวลาเสียทั้งเงินแล้วก็ทำขยะเรียกว่าสร้างขยะสร้างมลพิษให้กับสิ่งแวดล้อมอีกนะคะวันนี้พอเปลี่ยนมาใช้โคเวนี่บอกเลยว่าชุดง่ายขึ้นเยอะสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นก็เลยนึกถึงญาติที่อยู่ต่างจังหวัดเนี่ยดาด้าจัดการให้ไหมจัดการได้หมดเลยค่ะญาติของคุณจะอยู่จังหวัดไหนนะคะดูแลทั่วประเทศค่ะ0971922955

งฮอตจังดังทั้งเมืองนายที่นายเรดิโอหาดใหญ่ร้องเพลงเพราะข่าวเด่นประเด็นโดนเปิดคลื่นนี้ไม่มีเบื่อ

คุณผู้ฟังคะถ้าวันนี้คุณต้องการอยากจะได้ห้องพักสบายๆนะคะในสไตล์ญี่ปุ่นแล้วก็มาเจอกันที่โรงแรมโฮชิหาดใหญ่ค่ะอยู่ใจกลางเมืองหาดใหญ่นะคะสไตล์ญี่ปุ่นพักผ่อนกันสบายมีสวนญี่ปุ่นมีห้องพักใช้เสื่อทาทามิฟูกแบบญี่ปุ่นแท้ค่ะแล้วก็มีชุดยูกาตะให้คุณได้ใส่ด้วยนะใครที่บอกว่าอยากจะแช่ออนเซ็นแล้วก็มีให้ด้วยค่ะภายในห้องแล้วก็นอกจากนี้แล้วเนี่ยยังมีนะคะเครื่องดื่มมีฟองให้ฟรีนะแล้วก็มีมินิบาร์นะคะขนมหวานจัดไปเลยค่ะด้านล่างก็มีโฮชิคาเฟ่นะคะเป็นมินิมอลสไตล์ญี่ปุ่นมาจากพรีเมียมมากๆเข้มข้นสุดๆกาแฟดริปก็มีค่ะเบเกอรี่โฮมเมดที่นี่อร่อยมากมาค่ะคาเฟ่ชื่อดังเรื่องมัทฉะและกาแฟแท้ๆต้องยกให้โฮชิคาเฟ่ตั้งอยู่ซอยประชารมใกล้กับย่านเศรษฐกิจอย่างลีกาเดนส์พลาซ่าและก็ตลาดกิมหยงค่ะเดินทางไปไหนมาไหนก็สะดวกสบายนะคะอยากจะเที่ยวญี่ปุ่นไม่ต้องไปไกลมาโฮชิหาดใหญ่ได้เลยค่ะ

0: จะดีแค่ไหนถ้าจ่ายแค่1แต่ได้ถึง2เราเตอร์เราเตอร์1ส่งความเร็ว500เมตรครอบคลุมทุกหมู่บ้านเราเตอร์2ส่งต่อความแรงอย่าให้มีสะดุดด้วยแพ็คสุดคุ้ม Super Mesh Plus แรงทั่วถึงไม่ว่าจะอยู่บ้านชั้นไหนความแรงเต็มสปีด500ทับ500เมกพร้อมรับความบันเทิงครบรถจัดกล่อง AS Play Box เริ่มเพียง599บาทสมัครได้ที่ 3BB Shop โทร1530หรือ AIS Shop โทร1175 Super Mesh Plus ครบคุ้มจบในแพ็คเดียว All together
1: is good Coway แบรนด์เครื่องกรองน้ำเครื่องฟอกอากาศอันดับหนึ่งจากเกาหลีใต้ที่มุ่งมั่นในการสร้างสุขภาพที่ดีให้ทุกคนได้ดื่มน้ำสะอาดพิเศษจ่ายเพียงหลักร้อยพร้อมติดตั้งฟรีล้างไส้กรองให้ฟรีทุก2เดือนเปลี่ยนไส้กรองให้ฟรีทุก4เดือนและรับประกันอะไหล่ตลอดอายุการใช้งานสนใจติดต่อ0971922955 Coway The Best Life Solution Company
2: ใกล้ทุกเช้าทุกวันเสียงเพลงข่าวสารความสุขครบครันน้อยที่นายเรดิโอหาดใหญ่เพื่อนรู้ใจของทุกคน

ถ้าพูดถึงเรื่องปัญหาของกลิ่นเนี่ยวันนี้เนี่ยคุณจะปล่อยให้กลิ่นที่เหม็นฟุ้งนะคะคือคนที่อยู่ในเนี่ยอาจจะรู้สึกชินกับกลิ่นก็อาจจะไม่รู้สึกอะไรมากมายแต่ถ้าคนนอกเขาผ่านไปผ่านมาแล้วก็มันจะเจอกับกลิ่นอันไม่พึงประสงค์ไม่ว่าจะเป็นกลิ่นน้ำยางกลิ่นมูลสัตว์หรือว่าจะเป็นกลิ่นขี้ยางกลิ่นต่างๆสารพัดกลิ่นนะคะที่มันก่อให้เกิดมลภาวะที่เรียกว่ามลภาวะทางกลิ่นส่งผลต่อสุขภาพของคุณด้วยวันนี้คุณสามารถดับกลิ่นกันได้นะคะด้วยจุลินทรีย์ดับกลิ่นราน้ำใสค่ะนี่คือ EM จุลินทรีย์ดับกลิ่นราน้ำใสที่ช่วยดับกลิ่นทั้งมูลสัตว์มูลสัตว์ทุกชนิดนะคะดับกลิ่นขี้ยางนะคะของเราเป็นจุลินทรีย์ที่ผลิตจากธรรมชาติไม่มีสารเคมีค่ะดนตัวสัตว์ได้ใช้ง่ายนะคะแค่ผสมน้ำในอัตราส่วน1ต่อ100ก็สามารถใช้ฉีดพ่นหรือว่ารากล้างในพื้นที่เหล่านั้นได้เลยจากที่มีมูลสัตว์นะคะก็จัดการได้ด้วย EM จุลินทรีย์ดับกลิ่นนี่แหละค่ะนะหลากหลายนะคะอย่างลานยางหลายๆพื้นที่หลายๆจังหวัดซื้อไปใช้เลยบอกว่าโอ้โหดับกลิ่นได้ดีจริงเลยทีเดียวนะคะกับ EM ราน้ำใสค่ะมาค่ะติดต่อสอบถามกันได้ที่0988224ตอง2 0988224ตอง2นะคะ

0: จะดีแค่ไหนถ้าจ่ายแค่1แต่ได้ถึง2เราเตอร์เราเตอร์1ส่งความเร็ว500เมตรครอบคลุมทุกมุมบ้านเราเตอร์2ส่งต่อความแรงอย่าให้มีสะดุดด้วยแพ็คสุดคุ้ม Super Mesh Plus แรงทั่วถึงไม่ว่าจะอยู่บ้านชั้นไหนความแรงเต็มสปีด500ทับ500เมตรพร้อมรับความบันทึงครบรถจากกล่อง AS Play Box เริ่มเพียง599บาทสมัครได้ที่ 3BB Shop โทร1530หรือ AAS Shop โทร1175 Super Mesh Plus ครบคุ้มจบในแพ็คเดียว
1: สัมผัสประสบการณ์ความผ่อนคลายไปกับ Cowave My Plus เก้าอี้นวดดีไซน์มินิมอลปรับฟังก์ชันได้ตามความต้องการพร้อมเซ็นเซอร์สแกนร่างกายอัจฉริยะที่ช่วยให้นวดได้ตรงจุดผ่อนคลายยิ่งขึ้น SL Massage Track คงรับสรีระระบบทำความร้อน3จุดหลังสะโพกและขา6หมวดนวดอัตโนมัติตั้งค่าด้วยตัวคุณเองเทคโนโลยี Reflexology นวดเท้าโดยเฉพาะ Mozero Gravity ปรับนอนสบายดุจไร้น้ำหนักลำโพงบลูทูธในตัวเปิดเพลงโปรดขณะนวดได้ให้ทุกวันเป็นวันแห่งการพักผ่อน Cowave My Plus ความสบายที่คุณเข้าถึงได้โทรเลย0971924

เร็วแรงได้ดั่งใจที่คุณจะสามารถเลือกกันได้เลยนะคะกับแพ็กเกจที่เราจะให้อย่างช่วงนี้นี่จ่ายแค่1ได้ถึง2เราเตอร์นะคะสามารถที่จะติดต่อสอบถามกันมาได้ที่1530ค่ะส่วนใครที่อยากจะลงสื่อโฆษณาหรือว่าจะอยากได้สินค้าโคเอบอกดาด้ามาได้เลยนะคะเดี๋ยวดาด้าจะดูแลให้0971922955ค่ะเดี๋ยวชั่วโมงหน้าไปอยู่กันต่อกับดีเจวุฒินะคะส่วนเรากลับมาเจอกันใหม่พรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: FM 99
1: FM 99
0: สถานีเพลงเพราะฟังเพลินทุกเวลา
1: FM 99
2: คิดถึงเมื่อไหร่เปิดฟังได้เลยลูกทุ่งเพื่อชีวิต FM 99หาดใหญ่
3: เรือนไม้หอมบ้านพักสไตล์โมเดิร์นติดลำธารพบกับบรรยากาศแบบธรรมชาติบ้านพักเรือนไม้หอมเราใส่ใจในความเป็นส่วนตัวสะอาดสะดวกปลอดภัยสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันมี Wi-Fi สำหรับนักท่องโซเชียลที่แรงสุดๆพร้อมรับงานปาร์ตี้กิจกรรมเลี้ยงสังสรรค์พร้อมที่พักฟรีอุปกรณ์ปิ้งย่างและคาราโอเกะรับได้ถึง30ท่านบ้านพักเรือนไม้หอมเดินทางมาเส้น4แยกเลี่ยงเมืองใกล้4แยกไฟแดงเกหลังเมืองสะเดาติดต่อสอบถามและสำรองจองห้องพัก0615164545บ้านพักเรือนไม้หอมเทพสวรรค์ในการพักผ่อนของคุณในสะเดา
4: ปกคลุมแผ่นดินนี้บ้านหอมลองใช้กันหรือ
5: มิติใหม่สำหรับพี่น้องเกษตรกรชาวไร่ชาวสวนมาแล้วใช้ปุ๋ยดีมีกำไรไปกว่าครึ่งปุ๋ยเคมียิ่งใช้นานยิ่งทำให้ดินซึมดินตายเกษตรกรยุคใหม่ต้องทำเกษตรแนวใหม่นี่คือนวัตกรรมใหม่ปุ๋ยสองพลังอินทรีย์เคมีตราปรานินทองของบริษัทแอคทีฟาร์มกาฬสินธุ์จำกัดช่วยปรับปรุงดินยิ่งใช้ดินยิ่งดีทำนาข้าวได้ผลผลิตสูงข้าวไม่ล้มเกี่ยวง่ายรูงใหญ่เม็ดไม่รีบปลูกมันใบเขียวทนต้นใหญ่หัวดกสูตรระเบิดหัวมัน10ตันต่อไร่ปลูกอ้อยลำใหญ่น้ำหนักดีสู้ฝนทนแรงปลูกยางปีได้ต่อเนื่องไม่ทิ้งใบต้นยางไม่ส่งหน้ายางนิ่มแก้น้ำยางเกรด A 1มีดเต็มถ้วยแน่นอนปุ๋ยตาปรานินทองปุ๋ย2พลังนวัตกรรมใหม่เหมาะกับพืชไร่พืชสวนช่วยลดต้นทุนเพิ่มพูนผลผลิตต้องปุ๋ยตราปรานินทองของบริษัทเอพิฟาร์มกาฬสินธุ์จำกัด
3: สนใจติดต่อโทร0934788118
4: ปุ๋ยปรานินทองปุ๋ยปรานินทอง
6: ธุรกิจดีๆไม่ควรถูกมองข้ามให้ลูกค้าจำชื่อคุณได้ผ่านเสียงที่คุ้นเคยโฆษณาวิทยุกับนายที่นายเรดิโอ FM 99.0 MHz เข้าถึงตรงกลุ่มจำได้แน่นอนสนใจลงโฆ

0: พบกันอีกแล้วนะครับ
1: เพราะทุกเสียงคุณภาพมีความหมายสำนักงานกสทช.ขอเชิญร่วมเสนอรายชื่อสถานีวิทยุเข้ารับการประเมินคุณภาพประจำปี2569ทางอีเมล nbtc.qualityradio@gmail.com หรือโทร081-889-2306วันนี้ถึง30กันยายนนี้สำนักงานกสทช.ส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงที่มีคุณภาพ
2: ละเมียดละไมในการผลิตนุ่มละมุนลิ้นในการรับประทานหมูย่างตรังเจ้าเดิมต้องแม่อารีหมูย่างตรังหมักด้วยสูตรเฉพาะข้าวเนื้อหอมเครื่องเทศการันตีด้วยความอร่อยและยอดนิยมมากว่า30ปีต้องการหมูย่างไหว้เจ้าไหว้บรรพบุรุษในเทศกาลตรุษจีนใช้ในงานมงคลแก้บนงานพิธีต่างๆสั่งได้ย่างทั้งตัวพร้อมเครื่องในแถมน้ำจิ้มฟรี1ชุดแม่อารีหมูย่างตรังเข้มข้นถึงเครื่องหอมกรุ่นกรอบอร่อยคงคุณภาพมายาวนานจำหน่ายทั้งแบบตัวแบบปลีกแบบชิ้นสั่งความอร่อยได้ทุกวันชาวหาดใหญ่เจอกันได้อีกในงานเกษตรครั้งต่อไปแม่อารีหมูย่างตรังเจ้าเก่าเจ้าแรกงานเกษตรภาคใต้โทร089-990-0189
3: พี่ชายคะรถหนูสตาร์ทไม่ติดอ่ะไม่รู้แบตเสียหรือเปล่าพี
4: ่
3: มีร้านไหนแนะนำที่ไว้ใจได้บ้างไหมคะพี
4: ่อ๋อต้องที่นี่เลยบ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่ตัวแทนรายใหญ่สุดของภาคใต้เขามีช่างมืออาชีพคอยแนะนำไว้ใจได้ไม่ฟันราคาถูกที่สุดแล้วบริการใส่ให้ฟรีถ้าเช็คแล้วแบตไม่เสียคือไม่ต้องเปลี่ยนเชื่อใจได้เลยร้านประจำพี่เลยละ
3: แล้วอยู่ตรงไหนคะพี
4: ่ง่ายๆเปิด Google ค้นหาคำว่าบ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่โทรสาขาบ้านหม้อใกล้ๆได้เลยครับมี5สาขา1สาขาหน้าโรงพยาบาลหาดใหญ่เยื้องหน้าโรงพยาบาลหาดใหญ่2สาขาสีภูวนาถก่อนถึงโรงแรมบุรีสีภู3สาขา3ชัยเส้น3ชัยก่อนถึงซูชิแชมเปี้ยน4สาขาสงขลาตรงเขาแก้วเยื้องโลตัสสงขลา5สาขาเปิดใหม่สาขาสวนเท่าแก่เยื้องปั๊มเชลสวนเท่าแก่จะเปลี่ยนแบตเตอรี่ต้องบ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่เท่านั้นนะครับ
3: เราไว้ใจ
4: บ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่
3: ที่1เรื่องแบตเตอรี
4: ่อยากทำสีรถใหม่หรือแต่งรถให้หล่อเท่สดใหม่เหมือนได้รถป้ายแดงต้องที่ NB Garage บริการทำสีเคาะพ่นสีและตกแต่งรถยนต์ครบวงจรทำสีทั้งคันเริ่มต้นเพียง 15,000 บาทงานซ่อมสีเฉพาะจุดเริ่มต้น 1,000 บาทคันสีเงาฉ่ำทั้งคันเริ่มต้น 1,500 บาท NB Garage รับงานเคประกันภัยทุกบริษัทไม่ต้องสำรองจ่ายยินดีรับบัตรเครดิตทุกธนาคารหรือถ้าไม่มีบัตรสามารถผ่อนกับทางร้านได้โดยตรงรถเก่าแค่ไหนก็จัดให้ได้ตกแต่งออกแบบตามสั่งอะไรแท้หรืองานสร้างเราพร้อมดูแลมั่นใจไม่ดองงานจองคิวเข้าทำได้ทันทีไม่ต้องเอารถมาจอดรอทิ้งไว้แถมมีรถสำรองให้ใช้ระหว่างซ่อมพร้อมประกันงานสีนาน1ปีคิดถึงงานสีและงานแต่งรถคุณภาพมาตรฐานต้อง NB Garage ถนนนวลแก้วตัดใหม่ซอยช่วยคุณอุทิศ1โทรเลย0982458999ซีฟ้ารถบ้านซีฟ้ายานยนต์จำหน่ายมอเตอร์ไซค์เกรด A รถบ้านรถสวยสายวิ่งสายซิ่งสายซื้อแกงแรงทุกคันรถทุกยี่ห้อทุกรุ่นทุกซีซีทั้งสดและผ่อนเราคัดสรรรถดีๆไว้ให้คุณซีฟ้ารถบ้านซีฟ้ายานยนต์รับซื้อขายแลกเปลี่ยนรถจักรยานยนต์มือสองซีแอนซ่ารถบ้านซีแอนซ่ายานยนต์รับโอนเล่มต่อทะเบียนต่อภาษีพรบครบครันด้านการบริการเรื่องรถจักรยานยนต์คุยง่ายซีฟ้ารถบ้านซีฟ้ายานยนต์พิกัดร้านเข้าทางไฟแดงควนหินมา1กิโลกว่าๆร้านอยู่ซ้ายมือสงขลาบริหารงานโดยบางซี Facebook วรันธรโต๊ะขวัญหรือบางซีโทร0857993031 พราะคุณคือรถใหญ่เราต้องใจถึงร้านรถยอดเหรียญหาดใหญ่หรือใช้สแกนจ่ายก็สะดวกโซนใหม่เปิดให้บริการแล้วไฟติ้ง88ไฟติ้ง88ไฟติ้ง88คาร์วอชถูกใจพี่ๆรถใหญ่สายบรรทุกแน่นอนครบทุกฟังก์ชันในช่องเดียวอุปกรณ์ครบครันราคาประหยัดสะดวกพื้นที่โล่งกว้างขวางสายบรรทุกแวะจอดพักได้6ช่องรถเล็ก3ช่องรถใหญ่รองรับรถทุกขนาด2ล้อยัน18ล้อรถตู้ทึบ6ล้อ10ล้อเทรลเลอร์รถแมคโครล้างได้หมดจบที่เดียวไฟติ้ง88คาร์วอชฉีดน้ำฉีดโฟมสลายคราบเป่าลมน้ำล้างดูดฝุ่นเคลือบสีเคลือบเงาพ่นยางดำพ่นซุ้มล้อโฟมหอมนุ่มสลายคราบอย่างดีน้ำแรงเคลือบสี VS พ่นยาง X5 เลือกใช้แค่ผลิตภัณฑ์ที่ดีมีคุณภาพคัดมาแล้วเพื่อรถคันโปรดของคุณ Fighting 88ร้านสีเหลืองใหญ่เห็นเด่นชัดพิกัดโคกเมาหาดใหญ่ถนนลพบุรีราเมศก่อนถึงทางเข้าบ้านบางแฟบ Fighting 88
2: ครับต่อไปขอเชิญรับฟังรายการหาดใหญ่วาไรตี้โดยทรงวุฒิแก้ว

อาจารย์วาไรตี้ดีเจหุดมาแล้วจ้ากราบสวัสดีท่านผู้ฟังทุกพื้นที่นะครับที่ท่านให้เกียรติติดตามเราฟังทาง 99.0 หาดใหญ่ 92.2 รวมไปถึงบ้านไม้ฟังเพลงออนไลน์24ชั่วโมงนะครับลงเฟซบางมุดรายงานตัวนะครับลงของวัดหมู่หอมนะครับต่อชาวแจกข่าวสารฟรีคนละ5กิโล1ถุงนะครับเป็นข่าวสารหอมมะลิเกรดพรีเมียมต่อชาวเวลา 15.30 เป็นต้นไปนะครับ 15.00 ทันไปถึงวัดได้แล้วนะครับเดี๋ยวก็คงจะมีการจัดระเบียบแจกจัดระเบียบจัดแถวกันก่อนแจกนู่นแจกนี่นะครับเดี๋ยวต่อชาวผมน่าจะขออนุญาตลารายการ1วันนะครับเดี๋ยวไปช่วยจัดระเบียบไปช่วยจัดแถวไปช่วยวัดก่อนต่อชาวนะครับได้ไหมลา1วันลาต่อชาวก่อนหน้านี้ซิงเกิลไม่ล่าสุดนะครับกล้วยสแตมเพลงที่มีชื่อว่าสีดาลุยไฟนะครับเบิ้ลยุทธพลบ้านเธอบ้านฉันบ้านใครบ้านมันบ้านล่างอย่าไปพี่โลกแต่ว่าข่าวล้ำไม่ได้กลางคืนโตแค่

หยิบเวอร์ชั่น cover บอลวงกลมพ็อกบิ๊กอายนะครับแดกหมูกรอขอบคุณบานมอแบตเตอรี่เปลี่ยนแบตเตอรี่รถยนต์ก็ต้องบานมอนะครับจะเป็นสาขาสามใจสาขาสีผู้นาสาขาเหยื่อโรงพยาบาลนะเยสสาขาเหยื่อโลตัสสงขลาแล้วก็สาขาที่ยาส่วนเต่าแกนะครับพิมพ์ใน Google ได้เลยบานมอแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่ Anymax อุดทึกเก็บไฟได้เยอะแบตน้ำแบตแห้งรถเก๋งแล้วก็บาน1ลูก 1,000 กว่าบาทนะครับใช้ได้อีกหลายปีทนแบตเตอรี่ Anymax นะครับนำข่าวจากอิตาลีหาซื้อกันได้เลยวันนี้ร้านที่ขายแบตเตอรี่ใกล้บ้านฐานเลยนะครับ Anymax Fighting 88คาร์บอนหลังหลอดย้อนเลี้ยงอยู่ที่4ชั่วโมงนะครับมอไซค์รถเก๋งรถกระบะฮอกล่อ10ล้อเทเลอร์รถพวงหลังได้ไปกลับรถด้านในก็ได้ที่กว้างขวางจะเป็นผ้าไมโครไฟเบอร์น้ำยาสลายคราบนะครับยอดเลี้ยงหรือสแกน QR code อยากได้เพิ่มเติมก็ถ้ามาหน่องหน่องพนักงานในร้านจะซื้อเพิ่มนะครับไฟติ้ง88คาร์วอชมาทางบิ๊กซีลงสะพานเทคโนก็จะอยู่สายมืออามซ่าช็อปอะไรซิ่งเนี่ยการสนับสนุนฮาเจฟฟูมูนปาร์ตี้ครั้งที่9ด้วยนะครับน้องอามซ่องชองแล้วก็เดี๋ยวเอารถซ้ายกระบะแต่งสวยแต่งซิ่งมารวมสนุกด้วยนะครับอามซ่าช็อปอะไรซิ่งถนนซ้ายทาทอนติดตั้งอะไรแต่งนะครับโจ๊กมอนามคำซีบอแก็บห้องเครื่องแม็กยางหรือจะทำทุ่งลมหลดเก้งหลดกระบะนะครับอาร์มซ่าช็อปอะไรซิ่งถนนสายท่าทอนอีกสักตัวกันมาอ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวช่วงเบรกนานะครับดับกันเลยลาบอกมาถึงเดี๋ยวอุกอยู่ลาวไม่อุกเผื่อฝนอีจอกกันหนูมาเคี้ยวมาต่างฝนต่างฝนจำนูฟังออกนอกบ้านตอนนี้ต้องใส่เม็ดเลยนะครับใส่เม็ดแล้วค่าพีเอ็มสูงอ่ะสองจุดห้าแล้วนะครับมันเผากันจังนะประเทศเพื่อนบ้านเราเผากันจังควันมาไม่หยุดเราได้รับผลกระทบทุกปีไฟไหม้ธรรมชาติทุกปีเลยไม่ใช่เลยเพราะว่าเป็นฝีมือมนุษย์เนี่ยมนุษย์เพื่อนบ้านเราเนี่ยไม่รู้ประเทศไหนแต่ว่าทุกปีมาหาดใหญ่สงขลานะครับไฟมันเป็นไฟธรรมชาติแสดงว่ามันกินต่างอ้าวมันกินต่างลูกกวนตาเผาถูกไฟแบบมันเกิดขึ้นเองนี่เป็นไปไม่ได้น่าจะเผาแบบลูกควนเผาถิ่งสิมังป่าสิมากเห็นป่ะใส่เม็ดหอดออกกำลังกายไปไหนมาไหนนะครับเด็กๆแล้วผู้ใหญ่ต้องใส่แมสคนแก่ด้วยนะครับเพราะว่าตอนนี้คนลืมเจ็บคอกันเยอะโดยเฉพาะกลางคืนเปิดแอร์มันจะดูดอากาศเข้ามานะครับจะดูดอากาศข้างนอกเข้ามาในบ้านโอ้เจ็บคอมดไม่ไหวนอนใส่แมสผมคือแหลกขึ้นแหลกขึ้นไม่ยอมไม่ต้องใช้แล้วนะครับถึงแอร์ในรถยนต์ทานไม่ต้องเอาอากาศข้างนอกเข้ามาในรถนะมีสองระบบเป็นไหมครับเปิดแอร์ในรถอย่างเดียวให้อากาศมุนเวียนไม่ต้องเอาอากาศข้างนอกมามุนเวียนในรถเดี๋ยวมันจะพาควันเข้ามาด้วยเอ็นดูนะนะครับร้านอาหารที่ต้องแบบกินกลางแจ้งโอ้โหควันแบบเพียบอ่ะใครหลับพี่ชอบเนี่ยไอ้ประเทศที่ไฟไหม้นี่มันจะหลับพี่ชอบความเป็นอยู่สุขภาพของเราไหมมันจะมาเสียขาลงมอเวลาเจ็บคงเจ็บข้อใบไม้นี่ต้องเรียกร้องไงเรียกร้องแล้ว yeah. ต้องเรียกร้องแล้ววันนี้ yeah. เสียทั้งสุขภาพเสียทั้งเงิน

0: เรื่องรถไว้ใจเราบาแลต้ารถมากจังหู้รถบ้านหาดใหญ่พี่บุญขาเซ็นเตอร์เรื่องรถไว้ใจเรามาดูกันสิรถมีให้เลือกมากมายจังเลยมีให้เลือกจุใจมากกว่า200คันจัดผ่านทุกคันได้รถทุกคนรถสวยรถถูกรถดีให้การออกรถเป็นเรื่องง่ายเราไม่ได้แค่ขายรถแต่เราช่วยให้ลูกค้ามีรถได้จริงจัดไฟแนนซ์แบบมืออาชีพซื้อสดโอนรถทันทีเทิร์นรถจบในที่เดียวรีวิวจากลูกค้าจริงมาขายรถก็ได้ราคาสูงรถบ้านแท้ 100% ซื้อตรงจากลูกค้าโดยตรงรถบ้านหาดใหญ่พี่บูนคาร์เซ็นเตอร์ยูสคาร์พิกัดถนนท่าทอนโทรเลย0936168008หรือ0818962410ติดต่อพี่นาหรือแอดไลน์ @RODBANHATYAI รถบ้านหาดใหญ่เรื่องรถไว้ใจเราก
1: ลิ่นหอมเย้ายวนใจใครๆก็หลงไหลแค่ใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหนุ่มใช้สาวหลงสาวใช้หนุ่มเหลียวขวดเดียวเอาอยู่คู่รถคู่กายพร้อมคนคู่ใจลองมาใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหอมติดทนนานแบบฉีดตัวแค่150แขวนในรถเพียง50บาทเท่านั้นสั่งก่อนหอมก่อนโทร0945285636

ลายบทเพลงจากแก่นใจจะส่งผ่านรายการนี้หันย่อยวาไรตี้วิธีกลืนดนตรีโดยน้องทรงวุฒิผมไข่มาริโอนา

สามสี่ผู้นำเพลงต่อเนื่องเลยก่อนยิงสปอร์ตแล้วก็ลังสปอร์ตนะครับไปดูรายชื่อที่ทานข้ามาแล้วตัวนะครับเพราะว่าตอนเดียวผมไปอัปเดตช่องผู้ให้การสนับสนุนที่เพิ่มเติมมาตั้งแต่เมื่อคืนนะครับคุณเฉิดศักดิ์จากใจในหัวช่างก้อยพี่บ่าวนี่พี่บ่าวนี่ซ้ายบานพลูนะครับพี่พันธ์พ่อข้าตาหวานหลานข้าต้มกุ๊กเมฆเขต8ล่วงนวดนะครับพี่โยนาหม่อมคุณพงศักดิ์คุณณภาเพ็ญพี่จักรพงษ์การบ่คุณหลัดนะครับลานมิวช็อปปะดังขอเพลงปักตายบ้านเราได้เลยป้านกอนุสรณ์น้องโจ๊กน้องโจ๊กนี่มาก่อนเพื่อนเลยวันนี้น้องนาเรศนะครับคุณอ๊อฟแล้วก็คุณนึ่งนึ่งบ่าวนะครับรายชื่อช่องผู้ให้การสนับสนุนตอนนี้ยังหลับอีกเยอะนะครับช่องละ500หลอดคาเฟ่นึงคันหรือว่าทานไม่มีหลอดไม่เป็นไรนะครับอยากจะสนับสนุนดีเจวุฒิจัดงานฟูมุนครั้งที่9ปีหน้ามกราคมนู้นแหละแต่ผมก็หาเรื่อยๆนะครับผู้ให้การสนับสนุนหาไปเรื่อยๆจ้ะนะครับวันนี้ที่เพิ่มเติมตั้งแต่วันนี้นะครับเสียลิศก็หลานผู้หวานหลานผู้หวานหลานนานผู้หวานหาดใหญ่ทั่วคนทรงแล้วก็บาร์แถวๆนวลแก้วเปิดไหมเดี๋ยวนึกก่อนจำชื่อไม่ได้แกบอกเลยขึ้นเพิ่งเปิดไหมนะครับสามช่องเสียลิศนะครับน้องบอยที่มันเฟี้ยวฟ้าวสองช่องนะครับน้องติวเอสทีซาวแถวๆทางไปหลานผู้หวานอะไรบางฮักลูกแกถึงตายหลอดไฟดูสี่ช่องนะครับช่างน้องเบสิกซาวสิงห์นครสองช่องปิ๊บปิ๊กประตูเวียพี่ซอสกุลชัยอยู่แถวๆแยกไฟแดงน้ำหน่อยนะครับสองช่องสายบานพลูนะครับสายบานพลูบันเทิงก็มีน้องไข่มีปีปู้มีผีบ่าวมีวิลเลียมมีหลายคนนะครับสายเขาสายบันเทิงบานพลูสองช่องนะครับรวมไปถึง UNB กลาดล่าสุดเมื่อสักครู่นะครับสี่ช่องทำสี่รถยนต์นะครับถนนนวลแก้วนี่ก็จัดโปรโมชั่นอยู่ตอนนี้นะนะครับเลกเกอร์โปรหนอกแก้วโปรหนอกแก้วจากซาเมื่อนาหลอดเลือดซองเมื่อนานะครับโปรเลกเกอร์หนอกแก้วทำซี่หลบคันหนอกแก้วจ้าหนอกแก้วไม่ใช่หนอกหวักนะพี่น้องนะโปรหนอกแก้วโปรหนอกแก้วจากซาเมื่อนาเลือดซองเมื่อนาเครื่องหนอกแก้วมันมีคุณสมบัติอะไรหนึ่งซี่มันสวยมันแววตาลอดมันเคลือบไปในตัวนะครับนั่นเองที่เขาบอกว่าทำซี่หนอกแก้วอ่ะค่อนข้างราคามันแพงว่าทำซี่ทั่วไปนะครับแต่ตอนนี้เราจัดโปรโมชั่นอยู่หลอดเก้งหลอดกระบะหลอดตู้ไดมอนด์ครับหลอดตู้ไม่แน่ใจนะแต่หลอดอันนี้หลอดขั้นนี้แหละทำซี่โปรหนอกแก้วจากซ่าเมื่อนาก็อยู่ที่ซองเมื่อนาเดี๋ยวรายละเอียดผมจะบอกให้ฟังนะครับที่ UNB กลาดถนนนวลแก้วอุทิศข้าวซอยช่วยกูลอุทิศหนึ่งขอบพระคุณช่องที่ทานให้การสนับสนุนนะครับตอนนี้ยังหลับอีก200ช่องเท่านั้นนะครับหลับ200เลยหลับ200มีเวลาอีก4เดือนกันยาตุลาพฤศจิกท่านว่ามกราพอเราจัด30อ่ะจัด30มกราเธอหลับอีก200ช่องเท่านั้นชั่วโมงหน้าเพลงลูกทุ่งผู้ชีวิตเหมือนเดิมลูกทุ่งไม่มีหรอกเป็นผู้ชีวิตจะเป็นส่วนใหญ่ติดต่อดีเจวูดได้เลยนะอยากจะสนับสนุนนะครับช่อง0945285636หรือว่าอินบ็อกซ์ทาง Facebook ก็ได้นะครับ

ราะว่าป้ายไวนิ้วห่างหุ่นส่วนบริษัทของฐานนะครับหนองเนื้อจากหลอดที่ไปโชว์ผมกล่าวว่าหลอดเนี่ยน่าจะอยู่ที่ประมาณ 2-300 แน่นอนเพราะว่ามีหลอดกระบะแต่งสวยกระบะแต่งซิงค์ขับประกวดแล้วก็ผมประกวดหลอด VIP ด้วยเดี๋ยวรายละเอียดเดี๋ยวลงทะเบียนกันนะครับสำหรับคนที่สายประกวดสายประกวดหลอดกระบะจริงๆน้องอามว่ามันแตกไป4-5คอแต่ผมน่าจะร่วมดีว่าเพราะว่าแต่เดี๋ยวแตกไปย่อยๆเดี๋ยวฐานซับซ้อนนะครับเอาร่วมกันอะไรกันกระบะแต่งสวยกระบะแต่งซิงฐานจะทําสีฐานจะทําเดิมฐานจะแต่งฐานจะแก้บ้องเครื่องนะครับให้มันร่วมในรุ่นเดียวกันเลยเพราะว่าค่าสมัครก็ค่าละ300นะครับมีถ้วยรางวัลพร้อมถ้วย1 2 3 4 5นะให้ไป5ถ้วยเลยพร้อมด้วยหลอด VIP นะครับหลอดเครื่องเสียง VIP โซน VIP ผมจะจัดแบบนี้พี่น้องนะครับโซน VIP หนองเนื้อเวทีผมจะใช่เป็นแบบเวทีหน้าจัวยาว10เมตรมีลังคาไม่เอาแบบบัวหลานเดี๋ยวกลัวนะครับเอาทิ้งปลายไวนิ้วช่องพวยกันสนับสนุนจะอยู่ลังดีเจ10นิ้วดีเจยืนเวลา2คนนะครับ10เมตรนะครับยาว10เมตรแล้วก็สูงจากสูงได้เมตรนะเป็นเวทีหน้าจัวพร้อมด้วยโซนเครื่องเสียงเขาจะไม่ชอบไฟสว่างสว่างเพราะว่าจะโชว์ไฟหลอดเครื่องเสียงแต่ไอไฟแคมไอไฟดวงเล็กๆกันไอไฟที่ตั้งตรงกลางที่ว่าดวงเล็กๆโยงไปไล่โยงระยะเห็นไหมอ่ะไอ้ไฟนั้นอ่ะผมจะเอาไปไว้ที่หลอดวิทยาพี่เอาไปไว้ที่โซนประกวดนะครับเผื่อโซนประกวดต้องเซตก่อนประมาณ1ทุ่มเพราะว่าเดี๋ยว2ทุ่มเราก็เริ่มมิกกันทุ่มครึ่งพิธีเปิด2ทุ่มเราก็เริ่มมิกเล่นยาวๆกับดีเจที่กับดีเจบุญชูก็เล่นน่ะ2คนผมแค่ขึ้นไปขอบคุณขึ้นไปพูดนิดหน่อยเท่านั้นเองนะครับส่วนการประกวดหลอดนะครับผมให้เซตตั้งแต่1ทุ่มเลยเพราะว่าแต่เดี๋ยวจะไม่มาคันเวลาในการเล่นเพลงของดีเจให้เขาเล่นยาวไปเลยเราสนุกกันยาวนะครับหลอดที่เข้าประกวดต้องมาก่อน5 โมงเย็นทันเอาหลอดมาจอดได้แล้วนะครับเดี๋ยวจะมีสติกเกอร์แยกสติกเกอร์ที่ประกวดแต่ไม่ใช่ว่าลอยหนึ่งทันหลอดโชว์ลอยหนึ่งอีกประกวดกันไม่ใช่นะครับผมแยกนะก็คือช่องผู้ให้การสนับสนุนเนี่ยนะครับช่องผู้ให้การสนับสนุน1ช่องหลอดกาแฟ1คันแต่ถ้าสมมุติฐานขึ้น3ช่องเนี่ยนะครับฐานก็ได้หลอดคาประกวด1คันเพราะว่าค่าสมัครหลอดประกวดเนี่ยค่าละ300นะครับไม่เอาคันลอยเหมือนเมื่อก่อนเพราะว่าถ้าเอาแบบเหมือนเมื่อก่อนที่ผมจัดเนี่ยก่อนหน้านี้คันลอยมันจะประกวดทั้งหมดมันจะใส่กันแบบทั้งงานเกือบทั้งงานเขาเลยว่ารอบเนี้ยนะครับปรึกษาน้องๆปรึกษาผู้ใหญ่เลยว่าให้พิวดเนี่ยทำแยกดีวะก็คือประกวดไม่ต้องจ่ายเบี้ยเหมือนเมื่อก่อนเรามี1,500ใช่ไหมครับแล้วก็สมัครลอยหนึ่งโอ้เลยการแจกของผมนะเมื่อก่อนเพราะว่าสปอนเซอร์เยอะตอนนั้นมีโตโยต้ามั่งมีอีซูซูมั่งนะครับอีซูซูสามมอเตอร์นะโตโยต้าพิธานพาณิชย์แล้วก็รอบนี้เป็นถ้วยรางวัลนะครับถ้วยรางวัลกรรมการเดี๋ยวผมจะเอากรรมการผมไม่บอกว่าเป็นกรรมการใครแต่กรรมการเป็นกลางจะมาให้คะแนนในภาพรวมนะครับจะเป็นหลอด VIP ทานกิดว่าของทานเป็น VIP ทานก็ต้องแยกมาจากพวกที่มาโชว์เครื่องเสียงต้องไปจอดที่ผมมีไฟเสียงสว่างงายก็คือไฟดวงเล็กๆเนี้ยที่ปักตรงกลางแล้วก็โยงไปตรงนู้นมั่งโยงตรงนี้มั่งไอ้ตรงนั้นน่ะแบบสไตล์เข้มไงไฟมันแจ้งไอ้ตรงนั้นเป็นหลอดประกวดแต่ซ้ายเครื่องเสียงเราเนี่ยนะครับสายเครื่องเสียงหลอดแหลกหลอด VIP ที่ไม่ได้เข้าประกวดจอดานาหลอดหยกดำนะครับจะพยายามไม่ให้บังหน้าวิธีจะหลอดแรงๆอ่ะนะครับรอบนี้ก็หลอดแรงๆไอ้หลอดที่ว่าอู้แตกอู้แตกกันผมไปไหว้ส่วนหลังไหว้ส่วนหลังเพราะว่าช่างนวดเคียนแปลนไม้แล้วช่างนวดเขามีประสบการณ์นะครับไปอยู่ส่วนหลังหลอดแรงหลอดหลังอ่ะพวกนั้นน่ะนะครับถึงส่วนประกวดเดี๋ยวค่อยดูกันอีกทีหนึ่งว่าไหวตรงไหนนะครับแต่ผมจะแยกเป็นแบบนี้แล้วนะครับแต่ฐานประกวดฐานสกิดหน้าผมก่อนเดี๋ยวได้ให้พี่กุ้งทำลงทะเบียนไว้นะครับผมจะได้รู้ว่าหลอดประกวดกี่ขั้นหลอด VIP กี่ขั้นหลอดกระบาที่ประกวดกี่ขั้นนะครับอย่าเอาแบบแตกย่อย3สีแตกนะผัวเดี๋ยวเป็นสร้างมังอินทีเรียมังทำสีหรือมังไปทำสีมามังของแต่งของแพงมังเอาแบบเมารวมไปเลยว่าทิ้งให้คะแนนกันนะครับให้คะแนนรวมมันให้คะแนนรวมมาเลยแต่มันอยู่ในช้อยเนี่ยอยู่ในช้อยแบบทำสีไม้หรือสีเดิมหรือแก้บองเครื่องบางคนแก้แววทางขั้นนะแก้บองเครื่องแต่ไม่ได้ทำสีมาบางคนใช้แพงๆแต่เดี๋ยวกรรมการนี่เขาจะดูออกเลยนะครับกรรมการคนเดียว

0: 99
1: FM 99
0: สถานีเพลงเพราะฟังเพลินทุกเวลา
1: FM 99
2: คิดถึงเมื่อไหร่เปิดฟังได้เลยลูกทุ่งเพื่อชีวิต FM 99หาดใหญ่
3: เรือนไม้หอมบ้านพักสไตล์โมเดิร์นติดลำธารพบกับบรรยากาศแบบธรรมชาติบ้านพักเรือนไม้หอมเราใส่ใจในความเป็นส่วนตัวสะอาดสะดวกปลอดภัยสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันมี Wi-Fi สำหรับนักท่องโซเชียลที่แรงสุดๆพร้อมรับงานปาร์ตี้กิจกรรมเลี้ยงสังสรรค์พร้อมที่พักฟรีอุปกรณ์ปิ้งย่างและคาราโอเกะรับได้ถึง30ท่านบ้านพักเรือนไม้หอมเดินทางมาเส้นสี่แยกเลี่ยงเมืองใกล้สี่แยกไฟแดงเกหลังเมืองสะเดาติดต่อสอบถามและสำรองจองห้องพัก061-516-4545บ้านพักเรือนไม้หอมเทพสวรรค์ในการพักผ่อนของคุณในสะเดา
4: ลองใช้กันหรือ
5: มิติใหม่สำหรับพี่น้องเกษตรกรชาวไร่ชาวสวนมาแล้วใช้ปุ๋ยดีมีกำไรเป็นกว่าครึ่งปุ๋ยเคมียิ่งใช้นานยิ่งทำให้ดินเสื่อมดินตายเกษตรกรยุคใหม่ต้องทำเกษตรแนวใหม่นี่คือนวัตกรรมใหม่ปุ๋ยสองพลังอินทรีย์เคมีตราปรานินทองของบริษัทแอคทีฟาร์มกาฬสินธุ์จำกัดช่วยปรับปรุงดินยิ่งใช้ดินยิ่งดีทำนาข้าวได้ผลผลิตสูงข้าวไม่ล้มเกี่ยวง่ายรูใหญ่เม็ดไม่รีบปลูกมันใบเขียวทนต้นใหญ่หัวดกสูตรระเบิดหัวมัน10ตันต่อไร่ปลูกอ้อยลำใหญ่น้ำหนักดีสู้ฝนทนแรงปลูกยางปีได้ต่อเนื่องไม่ทิ้งใบต้นยางไม่ส่งหน้ายางนิ่มแก้น้ำยางเกรด A 1มีดเต็มถ้วยแน่นอนปุ๋ยตาปรานินทองปุ๋ย2พลังนวัตกรรมใหม่เหมาะกับพืชไร่พืชสวนช่วยลดต้นทุนเพิ่มพูนผลผลิตต้องปุ๋ยตราปรานินทองของบริษัทเอพิฟาร์มกาฬสินธุ์จำกัด
3: สนใจติดต่อโทร093478 8118

0: จะแต่งรถคิดถึงอาร์มซ่าช็อปอาร์มซ่าช็อปหาดใหญ่รับซ่อมโมดิฟายเครื่องยนต์เทอร์โบคลัชหัวฉีดรีแมสกล้องหลังเก็บห้องเครื่องจัดส่งโลดเตี้ยสายหุบสายหมอบจัดให้จบจบราคาเป็นกันเองร้านอาร์มซ่าช็อปเรามีเครื่องมือที่ทันสมัยและช่างฝีมือดีมากประสบการณ์พร้อมให้คำแนะนำก่อนตัดสินใจร้านอาร์มซ่าช็อปจำหน่ายอะไหล่แต่งอะไหล่ซิ่งทุกชนิดอาทิเช่นวัดบูทดิฟฟี่ไฟ LED รอบคันเบาะซิ่งแม็กอย่างโชคอัพอินเตอร์มิเนียมหม้อน้ำมิเนียมฝากระโปรงคาร์บอนท่อไอเสียและอะไหล่แต่งอื่นๆอีกมากมายร้านอาร์มซ่าช็อปตั้งอยู่ถนนสายท่าท้อนมาจากถนนลพบุรีราเมศฝั่งขาเข้าเลี้ยวขวาที่แยกไฟแดงลพบุรีราเมศเข้าถนนสายท่าท้อนขับตรงมาประมาณ1กิโลเมตรร้านอยู่ฝั่งซ้ายมือก่อนถึงปั๊มคาวเทคตรงข้ามสำนักสงฆ์วัดท่าท้อนมาไม่ถูกหรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติมโทร0960437058คุณอาม Facebook อามธีรพงศ์เป็นภาษาอังกฤษเพจร้านอาร์มซ่าช็อปอะไหล่ซิ่งจุดก่อนรถรุ่นใหม่ที่มีระบบสตาร์ทสต็อปคุณกำลังใช้แบตเตอรี่ผิดสเปคอยู่หรือเปล่าใส่แบตผิดสเปคอายุการใช้งานสั้นลงกว่าครึ่งรถรุ่นใหม่ต้องใช้ Anymax EFB แท้เท่านั้นด้วยเทคโนโลยีจากอิตาลีให้แผ่นธาตุหนาแน่นชาร์จไฟกลับได้เร็วกว่าทนทานต่อการสตาร์ทซ้ำๆนิ่มมากกว่าแบตเตอรี่ทั่วไปอย่าให้แบตปลอมสเปคหลอกคุณเลือกความชัวร์เลือก Anymax EFB แท้จากอิตาลี Anymax แบตเตอรี่พลังอิตาลีที่รถรุ่นใหม่ต้องการอยากทำสีรถใหม่หรือแต่งรถให้หล่อเท่สดใหม่เหมือนได้รถป้ายแดงต้องที่ NB Garage บริการทำสีเคาะพ่นสีและตกแต่งรถยนต์ครบวงจรทำสีทั้งคันเริ่มต้นเพียง 15,000 บาทงานซ่อมสีเฉพาะจุดเริ่มต้น 1,000 บาทคันสีเงาฉ่ำทั้งคันเริ่มต้น 1,500 บาท NB Garage รับงานเคประกันภัยทุกบริษัทไม่ต้องสำรองจ่ายยินดีรับบัตรเครดิตทุกธนาคารหรือถ้าไม่มีบัตรสามารถผ่อนกับทางร้านได้โดยตรงรถเก่าแค่ไหนก็จัดให้ได้ตกแต่งออกแบบตามสั่งอะไหล่แท้หรืองานสร้างเราพร้อมดูแลมั่นใจไม่ดองงานจองคิวเข้าทำได้ทันทีไม่ต้องเอารถมาจอดรอทิ้งไว้แถมมีรถสำรองให้ใช้ระหว่างซ่อมพร้อมประกันงานสีนาน1ปีคิดถึงงานสีและงานแต่งรถคุณภาพมาตรฐานต้อง NB Garage ถนนนวลแก้วตัดใหม่ซอยช่วยคุณอุทิศ1โทรเลย0982458999เพราะคุณคือรถใหญ่เราต้องใจถึงร้านรถจอดเหรียญหาดใหญ่หรือที่สแกนจ่ายก็สะดวกโซนใหม่เปิดให้บริการแล้วไฟติ้ง88ไฟติ้ง88ไฟติ้ง88คาร์วอชถูกใจพี่ๆรถใหญ่สายบรรทุกแน่นอนครบทุกฟังก์ชันในช่องเดียวอุปกรณ์ครบครันราคาประหยัดสะดวกพื้นที่โล่งกว้างขวางสายบรรทุกแวะจอดพักได้6ช่องรถเล็ก3ช่องรถใหญ่รองรับรถทุกขนาด2ล้อยัน18ล้อรถตู้ทึบ6ล้อ10ล้อเทรลเลอร์รถแมคโครล้างได้หมดจบที่เดียวไฟติ้ง88คาร์วอชฉีดน้ำฉีดโฟมสลายคราบเป่าลมน้ำล้างดูดฝุ่นเคลือบสีเคลือบเงาพ่นยางดำพ่นซุ้มล้อโฟมหอมนุ่มสลายคราบอย่างดีน้ำแรงเคลือบสี VS พ่นยาง X5 เลือกใช้แค่ผลิตภัณฑ์ที่ดีมีคุณภาพคัดมาแล้วเพื่อรถคันโปรดของคุณ Fighting 88ร้านสีเหลืองใหญ่เห็นเด่นชัดพิกัดโคกเมาหาดใหญ่ถนนลพบุรีราเมศก่อนถึงทางเข้าบ้านบางแฟบ Fighting 88
1: ธุรกิจดีๆไม่ควรถูกมองข้ามให้ลูกค้าจำชื่อคุณได้ผ่านเสียงที่คุ้นเคยโฆษณาวิทยุกับนายที่นายเรดิโอ FM 99.0 MHz เข้าถึงตรงกลุ่มจำได้แน่นอนสนใจลงโฆษณาโทร0988224222

ุ่มให้เธอเท่าไรฉันเอาแต่ใจไม่ได้ทำได้เพียงแค่คิด

ั่วโมงที่สองนะครับชั่วโมงนี้ขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนก่อนนะครับไปกันทีแม่อารีมูยังเมืองตรังสูตรเจ้าตำรับดังเดิมของจังหวัดตรังนะครับแม่อารีตัวเล็กตัวใหญ่ทำบุญไหว้จ้าวันแก้บุญขึ้นบ้านไหมนะครับแม่อารีหมูย่างเมืองตรังหมูย่างเมืองตรังตัวเล็กตัวใหญ่นะครับไหว้จ้าวทำบุญแก้บุญ0899900189นะครับ0899900189แม่อารีหมูย่างเมืองตรังซีซ่ารถบ้านยานยนต์มอไซค์มือสองอยู่ในบ้านคนนี้นะครับจะซื้อมอไซค์มือสองสภาพเหมือนมือหนึ่งอะเนี่ยซีซ่ารถบ้านยานยนต์นะครับอยู่ในบ้านคนนินสาขาเล็กสาขาสองก็ถนนกาญจนาวนิชทางไปสงขลาคนนินนำจ่ายเอ็กแม็กฟอร์ซ่าพีซีเอ็ก0857993031สื่อซอดสื่อพอนส่งฟรีถึงนาบาเลยไม่ต้องมาขับเองเราถูกไปให้เลยบางซี่นะครับเฟซบุ๊กคุณวรันทรโตขวัญ0857993031เดี๋ยวส่งเพลงถึงกับบุยตรามือ5ดาว UNB กลาดทำสีรถยนต์นะครับมนุษย์เรื่องดาดีวะไป

0: เรื่องรถไว้ใจเราบาเลต้ารถมากจังฮู้รถบ้านหาดใหญ่พี่บุญขาเซ็นเตอร์เรื่องรถไว้ใจเรามาดูกันสิรถมีให้เลือกมากมายจังเลยมีให้เลือกจุใจมากกว่า200คันจัดผ่านทุกคันได้รถทุกคนรถสวยรถถูกรถดีให้การออกรถเป็นเรื่องง่ายเราไม่ได้แค่ขายรถแต่เราช่วยให้ลูกค้ามีรถได้จริงจัดไฟแนนซ์แบบมืออาชีพซื้อสดโอนรถทันทีเทิร์นรถจบในที่เดียวรีวิวจากลูกค้าจริงมาขายรถก็ได้ราคาสูงรถบ้านแท้ 100% ซื้อตรงจากลูกค้าโดยตรงรถบ้านหาดใหญ่พี่บูนคาร์เซ็นเตอร์ยูสคาร์พิกัดถนนท่าทอนโทรเลย0936168008หรือ0818962410ติดต่อพี่นาหรือแอดไลน์ @RODBANHATYAI รถบ้านหาดใหญ่เรื่องรถไว้ใจเรา
1: ละเมียดละไมในการผลิตนุ่มและมุนลิ้นในการรับประทานหมูย่างตรังเจ้าเดิมต้องแม่อารีหมูย่างตรังหมักด้วยสูตรเฉพาะข้าวเนื้อหอมเครื่องเทศการันตีด้วยความอร่อยและยอดนิยมมากว่า30ปีต้องการหมูย่างไหว้เจ้าไหว้บรรพบุรุษในเทศกาลตรุษจีนใช้ในงานมงคลแก้บนงานพิธีต่างๆสั่งได้ย่างทั้งตัวพร้อมเครื่องในแถมน้ำจิ้มฟรี1ชุดแม่อารีหมูย่างตรังเข้มข้นถึงเครื่องหอมกรุ่นกรอบอร่อยคงคุณภาพมายาวนานจำหน่ายทั้งแบบตัวแบบปลีกแบบชิ้นสั่งความอร่อยได้ทุกวันชาวหาดใหญ่เจอกันได้อีกในงานเกษตรครั้งต่อไปแม่อารีหมูย่างตรังเจ้าเก่าเจ้าแรกงานเกษตรภาคใต้โทร089-990-0189
2: พี่ชายคะรถหนูสตาร์ทไม่ติดอ่ะไม่รู้แบตเสียหรือเปล่าพี
3: ่
2: มีร้านไหนแนะนำที่ไว้ใจได้บ้างไหมคะพี
0: ่อ๋อต้องที่นี่เลยบ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่ตัวแทนรายใหญ่สุดของภาคใต้เขามีช่างมืออาชีพคอยแนะนำไว้ใจได้ไม่ฟันราคาถูกที่สุดแล้วบริการใส่ให้ฟรีถ้าเช็คแล้วแบตไม่เสียคือไม่ต้องเปลี่ยนเชื่อใจได้เลยร้านประจำพี่เลยละ
2: แล้วอยู่ตรงไหนคะพี
0: ่ง่ายๆเปิด Google ค้นหาคำว่าบ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่โทรสาขาบ้านหม้อใกล้ๆได้เลยครับมี5สาขา1สาขาหน้าโรงพยาบาลหาดใหญ่เยื้องหน้าโรงพยาบาลหาดใหญ่2สาขาสีภูวนาถก็ถึงโรงแรมบุรีสีภู3สาขาสามชัยเส้นสามชัยก็ถึงซูชิแชมเปี้ยน4สาขาสงขลาตรงเขาแก้วเยื้องโลตัสสงขลา5สาขาเปิดใหม่สาขาสวนเท่าแก่เยื้องปั๊มเชลสวนเท่าแก่จะเปลี่ยนแบตเตอรี่ต้องบ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่เท่านั้นนะครับ
2: เราไว้ใจ
0: บ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ
2: ่ที่1เรื่องแบตเตอรี
0: ่ซีฟ้ารถบ้านซีฟ้ายานยนต์จำหน่ายมอเตอร์ไซค์เกรด A รถบ้านรถสวยสายวิ่งสายซิ่งสายซื้อแกงแรงทุกคันรถทุกยี่ห้อทุกรุ่นทุกซีซีทั้งสดและผ่อนเราคันสรรรถดีๆไว้ให้คุณซีฟ้ารถบ้านซีฟ้ายานยนต์รับซื้อขายแลกเปลี่ยนรถจักรยานยนต์มือ2ซีแอนซ่ารถบ้านซีแอนซ่ายานยนต์รับโอนเล่มต่อทะเบียนต่อภาษีพรบครบครันด้านการบริการเรื่องรถจักรยานยนต์คุยง่ายซีฟ้ารถบ้านซีฟ้ายานยนต์พิกัดร้านเข้าทางไฟแดงควนหินมา1กิโลกว่าๆร้านอยู่ซ้ายมือสงขลาบริหารงานโดยบางซี Facebook วรันทร์โต๊ะขวัญหรือบางซีโทร085-799-3031

ลายบทเพลงจากแก่นใจจะส่งผ่านรายการนี้หันย่อยวาไรตี้วิธีกลืนดนตรีโดยหนองทรงวุฒิผมไก่มาริโอน่าขอบคุณ

่ทักน้องเองชอบทักนะคนสดสดพอเห็นคนสวยลงเฟซลงทิกตอกลงไอจีทักแลสวยแอปล่ะเดี๋ยวนี้แอปเพและแอปมังเอไอมังก็ว่าเยกมัวไม่แล้วเธอดูแบบต้นฉบับตัวจริงดูไม่ถูกนะครับทางเอไอเขาชะละเลือกเกินนะครับรวมไปถึงแอปถ่ายรูปแต่เอไอเนี่ยมันเก่งนะผมว่า10ปีข้างหน้า AI น่าจะครองโลกแล้วมันฉลาดขึ้นทุกๆวันนะครับ AI นี่เหมือนกับ Skynet เลยนะครับถ้าท่านสังเกตได้ดูว่า AI มันฉลาดขึ้นทุกๆวันนะครับนี่ไม่กี่ปีที่มันฉลาดเห็นมั้ยถ้าอีก10ปีข้างหน้าแล้ว AI มันไม่สังควบคุมแลนเน็ตควบคุมนิวเคลียร์ควบคุมได้ข้อมูลทุกอย่างมันสามารถเจาะข้อมูลได้มันพัฒนาตัวมันเองอ่ะ AIโดยที่มนุษย์สร้างมันขึ้นมาแต่มันพัฒนาต่อยอดตัวมันเองมันฉลาดได้ไหม AI หุ่นยนต์นะต่อไปกันการสู้รบกันไม่ต้องใช้อาวุธแล้วเอา AI เนี่ยเป็นฐานคอยเล่แต่ AI มันสร้างงานหมด10ปีข้างหน้าน่ากลัวมากนะครับมนุษย์พัฒนา AI ถึง AI พัฒนาตัวเอง AI จะก้าวลาวไม้จะเรียบร้อยไม่เนอะที่ว่าหุ่นยนต์ที่ว่าของคุณวินนั้นโอ้ยเลี้ยงเรื่องไฟนี่ชัดจะของขึ้นมากวาดน้ำจะโอเคดีไม่ทุกปลายข้างวินนะวินโอ้ยเลี้ยงเรื่องไฟเนี่ยมันชัดได้ไหมมันกวาดน้ำยังไงดีที่ว่ารอบทันนั้นเอไอนั้นหุ่นยนต์เอไอนั้นมาอะน่าจะของมันกวาดน้ำอยู่ไม่ละไม่ก็ว่าช็อกจอกจะของมันผมแหล่คลิปนั้นนะวัวเหรอนะครับไปว่ะเลี้ยงให้เบืองเบ็ดมันฉลาดอ่ะเหมือนสกายเน็ตขึ้นทุกๆวันเอาไปดูผู้ให้การสนับสนุนก่อนสปอนเซอร์นะจ๊ะนะครับฮาเจวาเลตี้ปุ๋ยตรามือ5ดาวพี่น้องเจ้าส่วนยางส่วนปาล์มส่วนทุเรียนฟังทางนี้มาโลนะครับถ้าเป็นต้นยางก็เรื่องนิ่มกรีดได้น้ำยางออกดีเปอร์เซ็นต์สูงปาล์มเคี้ยวนานทนลูกดอกไม่กาดคอทุเรียนก็เปลือกบางขยะลำต้นโตไวปุ๋ยตรามือ5ดาวผสมขี้กลางข้าว 100% ฮิวมิก 5% นะครับแล้วก็สื่อ10แถม1สื่อ20แถม3กระสอบละ600บาทนะครับส่งฟรีทั่วไทยทั่วภาคใต้นะครับพี่สมชายเบอร์โทร0899759997นะครับ0899759997ปุ๋ยตรามือ5ดาวทำสี UNB กลาดนะครับทำสีหลอบคันขอปะผู้ทำสีต้องมาที่นี่หลับม่านเคลมประกันถูกบริษัทพร้อมกับบัตรเครดิตกระได้10เดือนไม่มีดอกเบี้ยหรือจะทำซีซิงซี VIP ซีนกแก้วตอนนี้จัดโปรโมชั่นอยู่ที่25,000บาทจริงๆซีนกแก้วซ่ามื้อนาเราให้แววรอบคันนะครับเรกเกอร์นกแก้วซีนกแก้วแวววับซ่องมื้อนาถาวันเองรอบคันนะซีนกแก้วนี่ก็เรียกว่าโปรนกแก้วนะครับนกเอียงนกหวักนี่ไม่นั่นปลอมไม่นั่นปลอมต้องนกแก้วตัวจริงนะครับ UNB กลาดหรืออย่าทำซีแบบเป็นจุดจุดละพันมีกี่จุดอ่ะไม่ต้องทำรอบคันทำเป็นจุดสองจุด 2,000 ขัดสีมันเป็นร้อยนวดแม่เป็นร้อยขวดมาขัดสีเคลือบสีใหญ่1,500นะครับ

UNB กลาดช่างฝีมืออ่านซีต้องหยอกให้เขาเลยนะครับถนนนวลแก้วข้าวซอยช่วยกูนอุทิศ1 098248แล้วก็ตองกาวนะครับเบอร์โทร098248แล้วก็ตองกาวนะครับนี่การสนับสนุนหาดใหญ่ฟูมูลปาร์ตี้ที่จะจัดกันทีตลาดบ้านพลูตลาดหนามบ้านพลูนะครับนี่4ช่องด้วยนะครับนี่ให้การสนับสนุนตั้ง 2,000 ขอบพระคุณครับใส่แล้วเอาแดนในมาเลยเตรียมพลังก่อน

ม่งนาเพลงแดนนะครับที่การสิบการจุดศูนย์ห้าใจนายที่นายเลยเดี๋ยวแล้วก็การที่สองจุดสองงารวมไปถึงบานไม้ฟังเพลงออนไลน์24 ชั่วโมงขอบพระคุณที่ทานให้เกียรติติดตามมาฟังนะครับ

0: FM 99
1: FM 99
0: สถานีเพลงเพราะฟังเพลินทุกเวลา
1: FM 99
2: คิดถึงเมื่อไหร่เปิดฟังได้เลยลูกทุ่งเพื่อชีวิต FM 99หาดใหญ่
3: เรือนไม้หอมบ้านพักสไตล์โมเดิร์นติดลำธารพบกับบรรยากาศแบบธรรมชาติบ้านพักเรือนไม้หอมเราใส่ใจในความเป็นส่วนตัวสะอาดสะดวกปลอดภัยสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันมี Wi-Fi สำหรับนักท่องโซเชียลที่แรงสุดๆพร้อมรับงานปาร์ตี้กิจกรรมเลี้ยงสังสรรค์พร้อมที่พักฟรีอุปกรณ์ปิ้งย่างและคาราโอเกะรับได้ถึง30ท่านบ้านพักเรือนไม้หอมเดินทางมาเส้นสี่แยกเลี่ยงเมืองใกล้สี่แยกไฟแดงเกหลังเมืองสะเดาติดต่อสอบถามและสำรองจองห้องพัก061-516-4545บ้านพักเรือนไม้หอมเทพสวรรค์ในการพักผ่อนของคุณในสะเดา
4: ธุรกิจดีๆไม่ควรถูกมองข้ามให้ลูกค้าจำชื่อคุณได้ผ่านเสียงที่คุ้นเคยโฆษณาวิทยุกับนายที่นายเรดิโอ FM 99.0 MHz เข้าถึงตรงกลุ่มจำได้แน่นอนสนใจลงโฆษณาโทร098-822-4222
5: ลองใช้กันหรือ
6: มิติใหม่สำหรับพี่น้องเกษตรกรชาวไร่ชาวสวนมาแล้วใช้ปุ๋ยดีมีกำไรเป็นกว่าครึ่งปุ๋ยเคมียิ่งใช้นานยิ่งทำให้ดินซึมดินตายเกษตรกรยุคใหม่ต้องทำเกษตรแนวใหม่นี่คือนวัตกรรมใหม่ปุ๋ยสองพลังอินทรีย์เคมีตราปราณินทองของบริษัทเอทีฟาร์มกาฬสินธุ์จำกัดช่วยปรับปรุงดินยิ่งใช้ดินยิ่งดีทำนาข้าวได้ผลผลิตสูงข้าวไม่ล้มเกี่ยวง่ายรูใหญ่เม็ดไม่รีบปลูกมันใบเขียวทนต้นใหญ่หัวดกสูตรระเบิดหัวมัน10ตันต่อไร่ปลูกอ้อยลำใหญ่น้ำหนักดีสู้ฝนทนแรงปลูกยางปีได้ต่อเนื่องไม่ทิ้งใบต้นยางไม่ส่งหน้ายางนิ่มแก้น้ำยางเกรด A 1เม็ดเต็มถ้วยแน่นอนปุ๋ยตาปรานินทองปุ๋ย2พลังนวัตกรรมใหม่เหมาะกับพืชไร่พืชสวนช่วยลดต้นทุนเพิ่มพูนผลผลิตต้องปุ๋ยตราปรานินทองของบริษัทเอพิฟาร์มกาฬสินธุ์จำกัด
3: สนใจติดต่อโทร093478 8118

0: แต่งรถคิดถึงอาร์มซ่าช็อปอาร์มซ่าช็อปหาดใหญ่รับซ่อมโมดิฟายเครื่องยนต์เทอร์โบคลัชหัวฉีดรีแมสกล้องหลังเก็บห้องเครื่องจัดส่งโลดเตี้ยสายหุบสายหมอบจัดให้จบๆราคาเป็นกันเองร้านอาร์มซ่าช็อปเรามีเครื่องมือที่ทันสมัยและช่างฝีมือดีมากประสบการณ์พร้อมให้คำแนะนำก่อนตัดสินใจร้านอาร์มซ่าช็อปจำหน่ายอะไหล่แต่งอะไหล่ซิ่งทุกชนิดอาทิเช่นวัดบูทดิฟฟี่ไฟ LED รอบคันเบาะซิ่งแม็กยางโชคอัพอินเตอร์มิเนียมหม้อน้ำมิเนียมฝากระโปรงคาร์บอนท่อไอเสียและอะไหล่แต่งอื่นๆอีกมากมายร้านอาร์มซ่าช็อปตั้งอยู่ถนนสายท่าท้อนมาจากถนนลพบุรีราเมศฝั่งขาเข้าเลี้ยวขวาที่แยกไฟแดงลพบุรีราเมศเข้าถนนสายท่าท้อนขับตรงมาประมาณ1กิโลเมตรร้านอยู่ฝั่งซ้ายมือก่อนถึงปั๊มคาวเทคตรงข้ามสำนักสงฆ์วัดท่าท้อนมาไม่ถูกหรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติมโทร0960437058คุณอาม Facebook อามธีรพงศ์เป็นภาษาอังกฤษเพจร้านอาร์มซ่าช็อปอะไหล่ซิ่งยุคก่อนรถรุ่นใหม่ที่มีระบบสตาร์ทสต็อปคุณกำลังใช้แบตเตอรี่ผิดสเปคอยู่หรือเปล่าใส่แบตผิดสเปคอายุการใช้งานสั้นลงกว่าครึ่งรถรุ่นใหม่ต้องใช้ Anymax EFB แท้เท่านั้นด้วยเทคโนโลยีจากอิตาลีให้แผ่นธาตุหนาแน่นชาร์จไฟกลับได้เร็วกว่าทนทานต่อการสตาร์ทซ้ำๆยิ่งมากกว่าแบตเตอรี่ทั่วไปอย่าให้แบตพร้อมสเปคหลอกคุณเลือกความชัวร์เลือก Anymax EFB แท้จากอิตาลี Anymax แบตเตอรี่พลังอิตาลีที่รถรุ่นใหม่ต้องการอยากทำสีรถใหม่หรือแต่งรถให้หล่อเท่สดใหม่เหมือนได้รถป้ายแดงต้องที่ NB Garage บริการทำสีเคาะพ่นสีและตกแต่งรถยนต์ครบวงจรทำสีทั้งคันเริ่มต้นเพียง 15,000 บาทงานซ่อมสีเฉพาะจุดเริ่มต้น 1,000 บาทคันสีเงาฉ่ำทั้งคันเริ่มต้น 1,500 บาท NB Garage รับงานเคประกันภัยทุกบริษัทไม่ต้องสำรองจ่ายยินดีรับบัตรเครดิตทุกธนาคารหรือถ้าไม่มีบัตรสามารถผ่อนกับทางร้านได้โดยตรงรถเก่าแค่ไหนก็จัดให้ได้ตกแต่งออกแบบตามสั่งอะไหล่แท้หรืองานสร้างเราพร้อมดูแลมั่นใจไม่ดองงานจองคิวเข้าทำได้ทันทีไม่ต้องเอารถมาจอดรอทิ้งไว้แถมมีรถสำรองให้ใช้ระหว่างซ่อมพร้อมประกันงานสีนาน1ปีคิดถึงงานสีและงานแต่งรถคุณภาพมาตรฐานต้อง NB Garage ถนนนวลแก้วตัดใหม่ซอยช่วยคุณอุทิศ1โทรเลย0982458999เพราะคุณคือรถใหญ่เราต้องใจถึงร้านรถจอดเหรียญหาดใหญ่หรือที่สแกนจ่ายก็สะดวกโซนใหม่เปิดให้บริการแล้วไฟติ้ง88ไฟติ้ง88ไฟติ้ง88คาร์วอชถูกใจพี่ๆรถใหญ่สายบรรทุกแน่นอนครบทุกฟังก์ชันในช่องเดียวอุปกรณ์ครบครันราคาประหยัดสะดวกพื้นที่โล่งกว้างขวางสายบรรทุกแวะจอดพักได้6ช่องรถเล็ก3ช่องรถใหญ่รองรับรถทุกขนาด2ล้อยัน18ล้อรถตู้ทึบ6ล้อ10ล้อเทรลเลอร์รถแมคโครล้างได้หมดจบที่เดียวไฟติ้ง88คาร์วอชฉีดน้ำฉีดโฟมสลายคราบเป่าลมน้ำล้างดูดฝุ่นเคลือบสีเคลือบเงาพ่นยางดำพ่นซุ้มล้อโฟมหอมนุ่มสลายคราบอย่างดีน้ำแรงเคลือบสี VS พ่นยาง X5 เลือกใช้แค่ผลิตภัณฑ์ที่ดีมีคุณภาพคัดมาแล้วเพื่อรถคันโปรดของคุณ Fighting 88ร้านสีเหลืองใหญ่เห็นเด่นชัดพิกัดโคกเมาหาดใหญ่ถนนลพบุรีราเมศก่อนถึงทางเข้าบ้านบางแฟบ Fighting 88
1: ครับขอเชิญรับฟังรายการหาดใหญ่วาไรตี้โดยทรงวุฒิแก้วประกอบ
0: ดีเจวุฒิ EDM
2: หาดใหญ่วาไรตี้ชั่วโมงที่3เพลงแดนนะครับชั่วโมงนี้ให้การสนับสนุนโดยสปอร์ตทางสถานีนะครับนั่นก็คือ EM ดับกลิ่นตรานามไซที่ยิงสปอร์ตทุกต้นชั่วโมงนะครับจะเป็นโรงงานฟาร์มนะครับเลี้ยงหมูเลี้ยงไก่เลี้ยงวัวเลี้ยงควายโรงงานอุตสาหกรรมนะครับได้ฟาร์มไก่ไข่ไก่นกกระทานะครับได้หมดนะนกกระทาเห็นไหมอ่ะไก่อ่ะไก่เนื้อไก่ไข่หมูมีกลิ่นมิ้นใช่ไหมครับเอาอีมดับกลิ่นตราน้ำไส้ไปชีดไปลาดไปผ่อนนะครับเป็นเกลอนเกลอนเกลอนเป็นน้ำไม่มีกลิ่นมิ้นแน่นอนแมงวันก็ไม่มีนะครับไม่ได้พ้นเรายินดีขึ้นเงินเบอร์โทรเบอร์โทรเดียวครับที่สั่งปุ๋ยปลานินทองพี่น้องส่วนยางส่วนปามส่วนทุเรียนฟังทางนี้เลยนะครับเพิ่มเขาเรียกว่าเพิ่มผลผลิตต้นยางเรื่องนิ่มกลีนายจอกเดียวนะครับมีเดียวอ่ะเต็มจอกเบอร์เซ็นสูงน้ำหนักดีปาล์มลูกดอกไม่คาดคอเคี้ยวนานทนทุเรียนขยะลำตอนโลกตัวไวเปลือกบางนะครับปุ๋ยดานินทองโดยแอดมินฟาร์มกาฬสินธุ์จัดจำหน่ายแล้ววันนี้แล้วก็ลานจุ้ยสะเดาการดางนะครับจุ้ยสะเดาการยางหน้าโรงเรียนสะเดากันใจรอเป็นตัวแทนจำหน่ายเลยนะครับEM ดับกลิ่นปุ๋ยปลานินทองจุยสะเดากันยางรวมไปถึงจ้าที่ผักอะถ้าไปสะเดาเลยใช่ไหมบ้านผักเลื่อนหมายหอมเป็นส่วนตัวส่วนตัวนะครับบ้านผักแบบกึ่งๆโฮมสเตย์ที่ผักสบายแอร์เย็นธรรมชาตินี่แอร์มันเย็นอยู่แล้วแหละเตียงนุ่มมันเย็นรั่วเลยเธอมันอากาศมันบายอะมีไส้น้ำแต่ช่วงนี้ก็อย่างว่าแล้วนะครับอากาศบางทีมันก็แปรปรวนหน้าฝนมั่งอากาศร้อนมั่งเย็นมั่งหมอกมาจากประเทศเพื่อนบ้านมั่งนะครับหมอกหรือว่าควันก็ไม่รู้แหละพี่อิ่มสองอยู่หน้าสูงซะเหลือเกินร้านจุ้ยสะเดาก่อนเบอร์โทรนะครับของจุ้ย0817663373081766373นะครับรวมไปถึงโรงแรมโมชิฮันใหญ่กลางใจเมืองครับสไตล์แบบญี่ปุ่นท่านจะคาเฟ่กาแฟบรรยากาศที่ผักเหมือนญี่ปุ่นเลยนะครับโรงแรมโมชิกลางใจเมืองฮันใหญ่งานที่ผักกันได้เลยนะครับทางโรงแรมโมชิแล้วก็ถ้าไปสะเดาก็เลื่อนหมายหอมปุ๋ยร้านนินทองอีเอ็มดับกลิ่นตราน้ำใสเดี๋ยวเลขหน้าน้ำหอมที่เจียวจ้าวันนี้อัปเดตช่องผู้ให้การสนับสนุนฟูมูลแล้วนะครับเดี๋ยวถ้ามีก็เรื่อยๆจ้าถ้ามีก็เดี๋ยวประกาศให้เรื่อยๆนะครับวันนี้รายชื่อเรียบร้อยมั้งแล้วทั้งเมื่อวานแล้วก็วันนี้ประกาศให้เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวจะลงเฟซบุ๊กทยอยลงนะครับบ้านป้าดังวันที่31ตุลาคลองข้อแก้วนะครับผมมิกเป็นคนแรก2ทุ่มถึง3ทุ่มนะครับเดี๋ยวจัดแนว EDM ใหม่เลยนะครับพอพิธีเปิดทุ่มครึ่งหลังจากนั้นก็เช็คซาวไปบ้างๆเริ่มเล่นตั้งแต่2ทุ่มส่วนดีเจเอกกับดีเจบุญชูนะครับก็เล่นในส่วนของ3ทุ่มถึงเที่ยงคืนนะครับ2คนนี้3ชั่วโมงของผมนี่ชั่วโมงนึงเดี๋ยวผมใช้ EDM ใหม่เลยนะครับ31ตุลาเจอกันป้าดังคลองข้าวแก้วโดยปิปุฟุ้นปิปุคาวดิโอบ้านพลูเป็นคนแนวรัวเป็นคนจัดน้องโอปิตีปิชัยแล้วก็อีกหลายพันธมิตรที่ให้การสนับสนุนนะครับ

น้องเบานะครับซิลิซิตบองอบิวน้ำมอมชี้ตัวน้ำมอมชี้ตัวผู้ชาย1ขวดในหลอด1ขวดได้เลยเดี๋ยวจัดให้จ้ะขอบคุณอองไม่ถึงวันนี้ก็ถึงตอนเช้านะขอบคุณอองขอบคุณครับพี่บ้าสกายสร้างวันนี้ช่างนะครับสั่งในหลอด4ขวดเอาไปส่งให้เรียบร้อยแล้วนะครับแม่ปลานี่ร้านข้าวแกงแม่ปลานี่นะครับวันนี้ชีตัว1ขวดในหลอด1ขวดก็ไปกินข้าวแม่ปลานี่ที่เขาสั่งด้วยแต่ผมกินมีคนเลี้ยง

ไปดูเขาต่างประเทศสักนิดนะครับวันนี้โดนัลด์ทรัมป์นะครับก็เตือนนักท่องเที่ยวสหรัฐนะครับห้ามไปกัมพูชาที่กัมพูชาเสี่ยงอันตรายรอบด้านอาชญากรรมวัตถุระเบิดแก๊งวางยาแล้วก็แนะนำแบบคล้ายๆว่าไม่อยากให้ไปอ่ะเพราะว่ามันเสี่ยงโดยเฉพาะแนวตะแคบชายแดนห้ามหนักข้าวไปทำข้าวเดี๋ยวจะโดนระเบิดคาดสหรัฐเตือนนักท่องเที่ยวนะครับโดนัลด์ทรัมป์ไปแล้วน่ากลัวเลยชายแดนอ่ะน่ากลัวคาดเดี๋ยวบุ้มเดี๋ยวบุ้มบางที่ว่างเองอย่างทุกเองอยู่

แต่ผมว่าแนวตะแคบชายแดนกัมพูชากับไทยเหมือนกับเอาตรงๆนะผมก็เป็นคนที่ว่าอ่านข่าวเยอะอ่านข่าวเยอะหลบไปกี่ครั้งกี่ครั้งการที่เราโดนกระทำเนี่ยเมื่อในพวกนูมันเย่เรามันยอกเราอะไรประมาณนี้เกือบมันยอกเราหัวเซียนเดี๋ยวมันไปบึ้มตรงนู้นมั่งบึ้มตรงนี้มั่งตามแนวก็คือแบบหยัวประสาทแบบมันหยัวประสาทอะไรพวกเนี้ยเพราะฉะนั้นไทยไม่ต้องให้การช่วยเหลือหรอก30กว่าล้านน่ะไม่ต้องไปช่วยเหลือมันหรอกเด็กนักเรียนกัมพูชาที่มาเรียนในไทยจะมารักษาในโรงพยาบาลของไทยก็ไม่ต้องรับไม่ต้องรับต่อให้อยู่เอ็นบอกแบบไหนว่าเราต้องมีมนุษย์เราต้องมีแบบเอื้ออาทรนะไม่ต้องเปลืองเปลืองของประมาณเปลืองภาษีพี่น้องประชาชนเสียเวลาหมอให้หมอรับบาลนะไปบักพ้นดีว่าเดี๋ยวมันรักษากัมพูชาอยู่เปลืองเปลืองไฟเปลืองทางยาเปลืองทางหมอเปลืองทุกอย่างหลักซ่าหายแต่เดียวก็ลูกล้านคามิเนี่ยมาหลบกับทหารไทยแต่เดียวพวกนี้มันไม่สิ้นไม่สุดหรอกไม่สิ้นไม่สุดนะครับพวกมันโดนฟังหัวเลยมันโดนฟังหัวคนกัมพูชาเนี่ยมันคอมเมนต์กัมพูชามันโดนฟังไอมีความรู้สึกไม่ดีต่อคนไทยนะครับมันว่าเราไปเอาเมืองอะไรประมาณนี้เมืองปราสาทนครธมปราสาทอะไรประมาณนะครับยิงแล้วนะครับเอาตรงๆว่าปราสาทของคอมเมนต์ปราสาทอะไรก็แล้วแต่แหละที่แบบเหมือนกับเขาบนมลุงตาหมื่นโทมอะไรประมาณนี้ก็คือปราสาทเนี่ยมีมาตั้งนานตั้งแต่รุ่นพระเจ้าชัยวรมันแล้วในยุคที่เขมรยังไม่ได้เป็นจนทุกวันนี้เขมรยังเป็นเขมรแดงเขมรเขียวเขมรดำอยู่เลยยังต่อสู้ยังชิงความเป็นอำนาจอยู่ในประเทศอยู่เลยในยุคพระเจ้าชัยวรมันในยุคที่แตงกวาประมาณนี้นะครับซึ่งเป็นยุคสมัยก่อนเป็นยุคที่เขมรเนี่ยเป็นยุคเรื่องเรื่องไงพระเจ้าชัยวรมันเนี่ยก็คือไปอยู่ตรงไหนสร้างปราสาทตรงนั้นไปอยู่ตรงไหนก็สร้างปราสาทตรงนั้นเป็นที่พักเมื่อนะศาลาเป็นน้ำอะไรประมาณนี้แหละนะถ้าเปรียบเสมือนกับของไทยเมื่อก่อนก็อาณาจักรตามพ่อลิงอ่ะเหมือนแบบนี้เลยแต่เขมรเนี่ยก็คือว่าถ้าไปอยู่ตรงไหนก็จะไปพักที่ก็จะไปสร้างปราสาทตามแนวสั้นเขาอ่ะไปสร้างปราสาทไปสร้างปราสาทแต่เขาไม่ได้บอกอ่ะมาสร้างในประเทศไทยหรือสร้างตรงไหนก็คือเมื่อก่อนสั้นบรรณาไม่ไม่ครับแต่คาเมนก็เคลมเม็ดว่าตรงไหนที่ตาเป็นปราสาทเหมือนปราสาทเกี่ยวกับคาเมนเนี่ยต้องเป็นของเขาเม็ดมันเคลมเนี่ยไม่ใช่เพราะว่าในยุคพระเจ้าชัยวรมันเนี่ยคาเมนยังไม่ได้เป็นแผ่นดินเลยคอมเมนต์ยังไม่ได้เป็นคอมเมนต์ทุกวันนี้คอมเมนต์ยังไม่ได้เป็นการยึดอำนาจของอุนเซนเข้าใจมั้ยครับเพราะอุนเซนเนี่ยที่ได้มากก็คือเป็นการยึดอำนาจในประเทศเองก็เลยท่านไปดูลองศึกษาดูนะนะครับมันไม่เหมือนกันก็เลยเคลมว่าถ้าตรงไหนพื้นที่ตรงไหนที่สั้นปันน้ำสั้นบันเขาที่มีปราสาทเกี่ยวกับหินบดีและก็จะเป็นประเทศเขาหมดเคลมหมดแน่

น้ำหอมที่เจ้าหูหอมที่ต้นนั่นนะครับชื่อตัวคู่ละ150กลิ่นผู้หญิงกลิ่นผู้ชายหอมเป็นน้ำหอมเกรดพรีเมียมนะครับอยู่นานทน 6-8 ชั่วโมงฉีดไปเลยสัก 2-3 ปื๊ดหอมต่างวันหอมจนว่าเพื่อนกลางๆถามมานี่เธอฉีดน้ำหอมอะไรอ่ะต้องน้ำหอมดีเจวุฒิสิหรือจะเป็นแบบแคว้นในหลอดคู่ละ50นะครับชื่อตัว35เอเมลในหลอดแคว้นในหลอดไว้ในห้องนอนไว้ในห้องรับแขกไว้ในมุมที่เราอยากจะไว้เลือกแคว้นในหลอดประกาศ9เอเมลคู่ละ50บาทเธอ50บาทหอมความไม่น้ำหอมมันซึมใหม่เอาจุกข้างในถึงมุนความใหม่ลบเอาไปแคว้นได้เลย1ขวดฉายได้เกือบ1เดือน50บาทสั่งกลับ200ส่งฟรีสั่งไม่ถึง200กิจการส่ง20บาทจ้ะบันทึกเบอร์ลงทางโทรศัพท์ไลน์ดีขึ้นมาสั่งผ่านไลน์0945285636

0: ่องรถไว้ใจเราบันแลต้ารถมากจังหู้รถบ้านหาดใหญ่พี่บุญคาร์เซ็นเตอร์เรื่องรถไว้ใจเรามาดูกันสิรถมีให้เลือกมากมายจังเลยมีให้เลือกจุใจมากกว่า200คันจัดผ่านทุกคันได้รถทุกคนรถสวยรถถูกรถดีให้การออกรถเป็นเรื่องง่ายเราไม่ได้แค่ขายรถแต่เราช่วยให้ลูกค้ามีรถได้จริงจัดไฟแนนซ์แบบมืออาชีพซื้อสดโอนรถทันทีเทิร์นรถจบในที่เดียวรีวิวจากลูกค้าจริงมาขายรถก็ได้ราคาสูงรถบ้านแท้ 100% ซื้อตรงจากลูกค้าโดยตรงรถบ้านหาดใหญ่พี่บูนคาร์เซ็นเตอร์ยูสคาร์พิกัดถนนท่าทอนโทรเลย0936168008หรือ0818962410ติดต่อพี่นาหรือแอดไลน์ @RODBANHATYAI รถบ้านหาดใหญ่เรื่องรถไว้ใจเราก
1: ลิ่นหอมเย้ายวนใจใครๆก็หลงไหลแค่ใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหนุ่มใช้สาวหลงสาวใช้หนุ่มเหลียวขวดเดียวเอาอยู่คู่รถคู่กายพร้อมคนคู่ใจลองมาใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหอมติดทนนานแบบฉีดตัวแค่150แขวนในรถเพียง50บาทเท่านั้นสั่งก่อนหอมก่อนโทร0945285636 Say yes Say yes
0: Nada more again DJ Wood EDM
2: Ladies and gentlemen
3: This is another
2: non-stop
0: DJ Wood EDM
2: In the mix

0: าบอกว่าขอพ้นบอนเมื่อคืนที่ขึ้นก่อนเรียกผู้ชนะนี่ใช่ไหมมีเหรอพ้นบอนเลยขึ้นมีเหรอยุ่งอยู่ไม่ได้ติดตามเลยว่างนี้นะครับหลังจากที่ออกไอ้ฉอกล้วยขายไปเสร็จแล้วนี่ถ้าไม่ขายฉอกล้วยนี่ทุกแน่นอนไม่ขายฉอกล้วยนี่เสื่อยฉอกล้วยมาสี่ห้าปีไม่ออก6042ไอ้ฉอกล้วยไม่ออกเลยมีแต่ทุกซองตัว0202ขายได้สี่เดือนในฉอกล้วยตะมานบางปนมันออกแบบซองหวดติดกันเลยสินะนะครับไอ้ฉอกล้วยใบทะเบียนกรุงเทพ2012 2012
1: ไม
0: ่เห็นมาหวดก่อนมันออก202อะไรประมาณนี้220ประมาณเนี้ย
1: เสียดายจัง
0: เดี๋ยวผมโทษนะ012หวดนั้นนะครับหลังจากนั้นก็มาเปลี่ยนป้ายเป็นสงขลา6042แก่ๆของหนองหนึ่งแลหนองหนึ่ง604กันประมาณนี้แหละซื้อมา4ปีมดไปก็เยอะพอกายออกผังผ่อนได้4เดือน604 640จะลักกินแบ่งรัฐบาลพี่น้องก็โทรมาบ่บิวตําบือโทรมาเล็กเดียวอ๋อเอาเบอร์ผมแอดลงทางโทรศัพท์ไลน์ดีขึ้นมาสั่งพาไลน์บันทึกเบอร์ปกติหรือจะเอาเบอร์ผมไปขอหน้าทางไอดีโทรศัพท์ก็ได้นะครับไม่ใช่ไอดีขอหน้าชื่อนะไอดีโทรศัพท์มันอีกว่าคอหนึ่งทางบนน่ะทางไลน์ได้เลยนะจ้าแล้วก็สั่งพาไลน์นะครับน้ำหอมดีเจวุฒิจ้าหอม

ตอนเช้าอย่าลืมนะครับตอนเช้าวัดหมวงหอมเวลา 10:00 น.เป็นต้นไปนะครับจะลืมแจกข้าวสารฟรีคนละ1ถุงถุงละ5กิโลข้าวหอมมะลิเกรดพรีเมียมเลยนะครับเกรดพรีเมียมถ้าหอมมะลิเกรดพรีเมียมก็มีตราพนมมืออะไรแต่ว่าใครจะชอบหลุนไหนถุงซีอะไรประมาณนี้นะครับตอนเช้าที่วัดหมวงหอมครับแจกข้าวสาร1คน1ถุงถุงละ5กิโลเริ่มแจกกันก็5โมงไม่ใช่สิ3โมงเย็นทานไปข้าวแถวได้แล้วนะครับแล้วก็3โมงครึ่งเดียวพระอาจารย์วัดหมวงหอมก็เริ่มแจกนะครับได้ทุกคน 1,500 ข้าวสารมี 1,500 ถุงนะครับต่อชาววัดหมวงหอมแจกฟรี

เมื่อคืนขอบคุณล่านาหน่อยค้าวังเลสาขา2บิเจ๋งเลี้ยงกุ้งขอบคุณเส้นแล้วก็ให้เครื่องแกงซ่อมของหอยค้านะครับโอ้โหกิน100ผมกินทีละแล้วขวดละ30มิลลิลิตรนะครับก็1ขวดอ่ะใช่แบบขวดน้ําดื่มนะครับขวดละ75บาทเครื่องแกงซ่อมไม่ต้องมาปรุงอะไรแล้วเครื่องแกงซ่อม1ขวดกับน้ํา1ขวดกับเครื่องแกงซ่อมแน่ปลา1โลแกงได้เลยเหมือนจะปลาคิดตังก็ใส่ไป 3-4 ตัว1โลตัวเท่าความือน่ะโอ้โหสูตรเข้มข้นกิน100นะครับเครื่องแกงของหอยค้าใครอยากจะสั่งก็สั่งดีเจอุดก็ได้เลือกไปสั่งที่ร้านก็ได้นะครับควรละ75บาทและอันตัวเพิ่มเติมนะครับคุณพงศักดิ์น้องกั๊กผลไม้ไส้แดนเจอกันในตำนานว่าดีใจน้องกั๊กน้องตรีน้องตรีประดังคุณสุจิราสวัสดีจ้านี่1ชั่วโมงทีเดียวนะครับเดี๋ยวไปดูเลยเพื่อมีลองอยู่พี่โอหน้ามอมช่างนวดว่าอยู่นครฟังผ่านแอปชัดเจนมาขอบคุณครับคุณพงศักดิ์ก็มาพงศิษฐ์มาไหมพงศิษฐ์พงศิษฐ์เปิดไปแล้ว

ขอบพระคุณอย่างสูงที่ท่านได้ติดตามเราฟังนะครับอยากจะลงโฆษณากับ 99.0 สปอร์ตตอนชั่วโมงราคาไม่แพงนะครับติดต่อพ่อจ่ายได้เลยเบอร์โทรตอนชั่วโมงนะครับหรือให้ดีเจคนไหนพี่อาสินค้าของทานขยายยอดขายเป็นทีรู้จักนะครับเรา 99.0 ยินดีรับใช้ถูกทานเลยนะครับโดยดีเจที่บ้านมืออาทิตย์นะครับจะเป็นดีเจดาด้าดีเจกุ๊กไก่ดีเจนุ้มดีเจวุฒินะครับไดมอนด์ชั่วโมงหน้าดีเจนุ้มนะครับผมต้องขออนุญาตก่อนเผื่อไม่มันรู้สึกว่าผมไปแทงอะไรเดี๋ยวจอดๆแทงไส้ไฟมาเลยเดี๋ยวไปแล้วสวัสดีจ้า

0: FM 99
1: FM 99
0: สถานีเพลงเพราะฟังเพลินทุกเวลา
1: FM 99
2: คิดถึงเมื่อไหร่เปิดฟังได้เลยลูกทุ่งเพื่อชีวิต FM 99หาดใหญ่
3: เรือนไม้หอมบ้านพักสไตล์โมเดิร์นติดลำธารพบกับบรรยากาศแบบธรรมชาติบ้านพักเรือนไม้หอมเราใส่ใจในความเป็นส่วนตัวสะอาดสะดวกปลอดภัยสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันมี Wi-Fi สำหรับนักท่องโซเชียลที่แรงสุดๆพร้อมรับงานปาร์ตี้กิจกรรมเลี้ยงสังสรรค์พร้อมที่พักฟรีอุปกรณ์ปิ้งย่างและคาราโอเกะรับได้ถึง30ท่านบ้านพักเรือนไม้หอมเดินทางมาเส้นสี่แยกเลี่ยงเมืองใกล้สี่แยกไฟแดงเกหลังเมืองสะเดาติดต่อสอบถามและสำรองจองห้องพัก061-516-4545บ้านพักเรือนไม้หอมเพชรตะวันในการพักผ่อนของคุณในสะเดา
4: ธุรกิจดีๆไม่ควรถูกมองข้ามให้ลูกค้าจำชื่อคุณได้ผ่านเสียงที่คุ้นเคยโฆษณาวิทยุกับนายที่นายเรดิโอ FM 99.0 MHz เข้าถึงตรงกลุ่มจำได้แน่นอนสนใจลงโฆษณาโทร098-822-4222
5: ปลานิ่มหอมลองใช้กันหรือ
6: มิติใหม่สำหรับพี่น้องเกษตรกรชาวไร่ชาวสวนมาแล้วใช้ปุ๋ยดีมีกำไรเป็นบ่อครึ่งปุ๋ยเคมียิ่งใช้นานยิ่งทำให้ดินเสื่อมดินตายเกษตรกรยุคใหม่ต้องทำเกษตรแนวใหม่นี่คือนวัตกรรมใหม่ปุ๋ยสองพลังอินทรีย์เคมีตราปลานิ่มทองของบริษัทเอทีฟาร์มกาฬสินธุ์จำกัดช่วยปรับปรุงดินยิ่งใช้ดินยิ่งดีทำนาข้าวได้ผลผลิตสูงข้าวไม่ล้มเกี่ยวง่ายรูงใหญ่เม็ดไม่รีบปลูกมันใบเขียวทนต้นใหญ่หัวดกสูตรระเบิดหัวมัน10ตันต่อไร่ปลูกอ้อยลำใหญ่น้ำหนักดีสู้ฝนทนแล้งปลูกยางปีได้ต่อเนื่องไม่ทิ้งใบต้นยางไม่ส่งหน้ายางนิ่มไก่น้ำยางเกรด A 1มีดเต็มถ้วยแน่นอนปุ๋ยตาปรานิ่มทองปุ๋ย2พลังนวัตกรรมใหม่เหมาะกับพืชไร่พืชสวนช่วยลดต้นทุนเพิ่มพูนผลผลิตต้องปุ๋ยตราปรานิ่มทองของบริษัทเอพิฟาร์มกาฬสินธุ์จำกัด
3: สนใจติดต่อโทร093478 8118
5: ปุ๋ย

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปฟังได้ทุกวัย
1: อ๋ออย่าลืมชวนลุงป้านะอาปู่ย่าตายายมาฟังด้วยนะครับ
2: รายการนี้เป็นรายการที่ควรแนะนำให้ทุกคนมาฟังด้วยกันลูกทุ่งฮิตเพื่อชีวิตโดนลูกทุ่งฮิตเพื่อชีวิตโดนโดนทุกเพลงคลื่นเครงทุกลีลาโดยดีเจหนุ่มอารมณ์

สวัสดีทักทายกับคุณผู้ฟังเรามาพบกันเป็นประจำนะครับตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์ทางหน้าปัด FM 99.0 99 Radio ก่อนอื่นขอสวัสดีทักทายไปยังญาติมิตรเพลงตัวแควเดินไกลตัวทุกพื้นที่ทุกชุมชนทุกที่งานทุกอาชีพหลากหลายหน้าที่การงานแฟนเพลงไม่แฟนเพลงเก่าลุงป้าหน้าพี่พี่น้องน้องปู่ย่ามาปะกะถวดปอเต้าแม่เท้ามาแกรวมไปถึงอาซิมาซออาติอาหมวยอากิมเล้งอากิมลังอาแปะอามาอากงสลามุลัยกุมไปยังพี่น้องชาวไทยมุสลิมตัวทุกพื้นที่โดยนะครับเนาะมาพบมาเจอกับคุณผู้ฟังกันในวันนี้นะครับให้ได้กว้างบทเพลงไม่บางมีเก่าๆบางผสมผสานกันไปนะครับอ่ะเดี๋ยวช่วงแรกไปฟังเพลงกันเสียก่อนครับ

ขี้ไก่อบแห้งนะครับขี้ไก่อบแห้งตาลอกงามกระเซ็ดไทยเป็นขี้ไก่อบแห้งมักมุ่นไก่ไข่แท้ๆนะครับแหล่งธาตุอาหารจากธรรมชาติมุ่นไก่ไข่แท้ 100% ไม่มีสิ่งเจือปนผ่านการหมักอย่างเหมาะสมลดกลิ่นวัตถุดิบจากธรรมชาติช่วยบำรุงดินและก็เพิ่มอินทรีย์วัตถุในดินแบบยั่งยืนใช้ได้กับพืชผลทุกชนิดพืชกินใบหรือว่าผลิตผลทางการเกษตรใหม่ดอกใหม่ประดับใช้ได้หมดนี่คือเขาเรียกว่าเป็นขี้ไก่ที่ผ่านการหมักแล้วขี้ไก่แท้ๆนี่แหละนะครับขี้ไก่แท้ๆ 100% ไม่มีสารใดๆมาเจือปนมาผสมนะครับเนาะก็มีแบบถุง1กิโลมีแบบถุง1กิโลแล้วก็แบบกระสอบ20กิโลมีบริการส่งฟรีในหาดใหญ่นะครับหาดใหญ่ส่งฟรีเนาะนะครับก็มีโปรโมชั่นด้วยมีแบบถุง1กิโลแล้วก็กระสอบ20กิโลนะครับถุง1กิโลนี่ก็ถุงละ35บาท4ถุง140 8ถุง250 20ถุง550ถ้าเป็นกระสอบนี่กระสอบ20กิโลนะครับกระสอบละ120บาทหาดใหญ่ส่งฟรีถ้าว่ามาในนามบอกว่ามาในนามนุ่มอารมณ์ดีสั่งเสิร์ฟแบบกระสอบนี้มีส่วนลดพิเศษให้เลยนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือเป็นขี้ไก่อบแห้งคุณภาพดีใช้ง่ายเพิ่มผลผลิตตรางอกงามเกษตรไทยนะครับถ้านี่สื่อไปใส่ต้นปาล์มสื่อไปใส่ต้นยางหรือสื่อไปใส่ต้นลองกงต้นมังคุดสามารถสนใจสอบถามได้ที่เบอร์โทร0655152465 0655152465นี่คือมูลขี้ไก่นะครับแห้งมักมูลไก่ไข่แท้ตางอกงามเกษตรไทยหรือเรียกง่ายๆคือขี้ไก่อบแห้งตางอกงามเกษตรไทยครับใครที่สนใจก็เสือได้ที่เบอร์โทรนั้นหรือทักมาที่นุ่มอารมณ์ดีก็ได้นะครับไทยท่านอยากจะสั่งแบบไหนยังไงก็ทักมาอินบ็อกซ์ที่ Facebook นุ่มอารมณ์ดีได้เลยนะครับนี่คือเรื่องราวของขี้ไก่อบแห้งตางอกงามเกษตรไทยครับ

ร้านโกดังยางมือสองอาจใหญ่นะครับที่นี่เรื่องเล่าของยางนะครับยางรถยนต์ไม่ว่าจะเป็นรถอีโก้คาร์รถเก๋งรถกระบะรถออฟโรดรถไฟฟ้ารถเครื่อง PCX นะครับเรามีให้คุณได้เลือกมากกว่าหมื่นเส้นนะครับมีรับประกันทุกเส้นไม่ต้องกลัวครับซื้อยางจากที่นี่มีรับประกันทุกเส้นบริการปะเปลี่ยนยางนอกสถานที่ตลอด24ชั่วโมงรถไปเสียตรงไหนยังไงเรามีไปช่วยเลือกปะเปลี่ยนยางให้นอกสถานที่24ชั่วโมงเจียจานเบรกซ้อมพาเบรกทำซีหล่อแม็กซ้อมหล่อแม็กเปิดบริการทุกวันวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์วันอาทิตย์ก็เปิดนะครับวันอาทิตย์ก็ไม่หยุดเนาะเปิดในบริการตามปกติถ้าเนี้ยยางรถไฟฟ้านะครับยางรถออฟโรดดอกหน้าหน้ายางรถกระบะรถตู้นะครับรถอีโก้คาร์รวมไปถึงยางรถ PCX ก็มีสนใจสอบถามเรื่องยางนะครับได้ที่เฮียนิก0831906703 0831906703นี่คือเรื่องเล่าของด้านยางรถยนต์เปิดทุกวันนะครับจันทร์ถึงอาทิตย์ก็ไม่หยุดนะครับเปิด24ชั่วโมงนี่ช่วยเหลือบริการนอกสถานที่ตลอด24ชั่วโมงปะเปลี่ยนยางนอกสถานที่นะครับคิดไม่ออกบอกไม่ถูกก็เหลียดชายโกดังยางมือสองอาจใหญ่ได้เลยเฮียนิกรับประกันทุกเส้นเรื่องยางครับ

0: มาถึงในส่วนเรื่องเล่าของรานยางจุยเสดานะครับหลับสื่อยางหลับสื่อขี้ยางยางโกนถ้วยยางมาดยางแห้งราคาสูงกิโลชั่งตรงซื้อสัตว์นะครับจ่ายเงินทันทีทำมานานกว่า30ปีอยู่ตรงข้ามกับโรงเรียนเสดาคันชัยโทรสอบถามได้ที่โทรสอบถามราคาได้ที่07 C 60 C 99นะครับ07 C 60 C 99หรือจะเป็นเบอร์โทร098 822 4222นะครับ098 822 4222นะครับใครที่ต้องการที่จะขายขี้ยางนะครับขายคนยางก็สามารถไปที่เซอร์พรีไปที่ร้านยางจุยสะเดาได้เลยนะครับที่นี่คงให้ราคาสูงสำหรับท่านที่กำลังมองหาร้านรับซื้อขี้ยางซื้อขนยางนะครับสอบโทรสอบถามรายละเอียดเรื่องโครงราคาขี้ยางขนยางก่อนได้นะครับที่เบอร์โทรที่นุ่มรุ่มดีได้บอกไปนะครับนี่คือฝากไว้ด้วยครับร้านยางจุยสะเดาครับ
1: อย่าปล่อยให้ความเหงาทำร้ายคุณคลื่นนี้ฟังซะรับรองไม่เหงา Listen

Facebook ของผู้ดำเนินรายการแต่ละทางได้เลยหรือจะลงกับทางสถานีนะครับก็สามารถติดต่อได้ที่เบอร์โทรทางสถานีที่ได้ยิงโฆษณาตอนชั่วโมงอยู่นะครับนี่คือเรื่องราวของธุรกิจของทานนะครับจะได้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางมากยิ่งขึ้นนะครับสนใจลงโฆษณาก็ทักได้เลยนะครับทักทีนุ่มอารมณ์ดีทักทีดีเจวุฒิทักทีดีเจดาด้าหรือจะเป็นกุ๊กไก่กาซิมาได้เลยนะครับ

เอาละครับช่วงนี้มาถึงรายการ ช่วงสุดท้ายของรายการแล้วนะครับขออนุญาตขอบพระคุณไปยัง FC ทุกท่านแล้วก็ที่ไม่ใช่ FC ด้วยที่ติดตามรับฟังกันมาโดยตลอดแล้วก็ทุกวันนะครับทุกช่วงของผู้ดำเนินรายการขอบคุณไปยังขี้ไก่อแพงตะดางอกงามเกษตรไทยนะครับคุณภาพดีใช้ง่ายเพิ่มผลผลิตขอบคุณไปยังลานโคดังยางมือสองหัดใหญ่นะครับเรื่องราวของยางรถยนต์ยางรถไฟฟ้ายางรถเครื่องแล้วก็บริการช่วยเหลือป้าเปลี่ยนยางตลอด24ชั่วโมงนะครับยานิกรับประกันทุกเส้นเลยขอบคุณไปยังด่านยางจุ้ยสะเดานะครับสำหรับใครที่มองหน้าจะซื้อขี้ยางจะขายขี้ยางสิแล้วก็รวมไปถึงยางกรเรื่องราวของยางขี้ยางนะครับยางกรนะครับ5ที่รับซื้อไม่ได้มาที่ร้านยางจุ้ยสะเดานะครับขอบคุณร้านยางจุ้ยสะเดาด้วยแล้วก็รวมไปถึงผู้ให้การสนับสนุนนะครับไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยป้านินทองนะครับรวมไปถึงเลื่อนไม้อ้อมสะเดาบ้านพักเลื่อนไม้อ้อมสะเดาด้วยนะครับแล้วก็รวมไปถึงเอี่ยมจุลินทรีย์ดับลินตาน้ำใสนะครับโรงแรมโฮชิฮัตใหญ่บ้านพักเลื่อนไม้อ้อมสะเดาผิดพลาดประการใดกราบขออภัยไม่ได้เขียนสคริปต์ถูกคำพูดออกจากใจจดจำแม้สิ่งที่ดีๆสิ่งไม่ดีไม่ต้องจดจำกว้างเผื่อความบันเทิงกว้างเผื่อความสนุกสนานเพียงเท่านั้นนะครับดุลพินิจพิจารณาในการรับฟังสิทธิ์นั้นอยู่ที่คุณผู้ฟังนะครับให้กว้างเผื่อความสนุกสนานกว้างเผื่อความบายใจนะครับทำมานไปกว้างเพลงไปนะครับแล้วก่อยเจอกันไหมวันพรุ่งนี้นะครับดูแลรักษาสุขภาพด้วยมีความสุขทุกๆท่านสำหรับวันนี้กับผมนุ่มอารมณ์ดีข้อกล่าวคำหวานสวัสดีครับ

เคยเจอไหมเราอยู่ของเราเงียบๆทำงานของเราไปแต่ดันมีคนชอบมาวุ่นวายกับชีวิตเราพอขยันหน่อยก็หาว่าเด่นพอเงียบหน่อยก็เอาไปนินทาสุดท้ายแล้วที่ทำงานมันเหนื่อยเพราะคนมากกว่างานอีก

0: วัง
1: ร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำเตี๋ยวที่อร่อยเด็ดดังไกลเจ็ดย่านน้ำกับเมนูอาหารสไตล์เตี๋ยวมากมายก๋วยเตี๋ยวต้มยำก๋วยเตี๋ยวยำแห้งก๋วยเตี๋ยวน้ำใสก๋วยเตี๋ยวแห้งไม่ยำเมนูเด็ดของทางร้านคือต้มแซ่บเพลงพริกสดกระดูกใจใหญ่เนื้อเยอะๆโคตรสะใจร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำสาขา1เปิดแต่เช้าถึง4โมงเย็นร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำสาขา2ถนนนิพัฒน์สงเคราะห์1ซอย4ร้านเปิด9โมงเช้าถึง2ทุ่มช่วงกลางวันจะปิดโซนนั่งในร้านจะขายใส่ถุงหน้าร้านแบบหิ้วกลับบ้านหรือสั่งผ่าน Grab Line Man Panda เท่านั้นสำหรับท่านที่อยากมานั่งทานที่ร้านจะเปิดช่วง4โมงเย็นถึง2ทุ่มสาขา1ปิด4โมงเย็นให้ลูกค้าไปนั่งกินต่อที่สาขา2ได้เลยครับถึง2ทุ่มนะจ๊ะ
2: สู้มันไปถึง
1: เอ็นบีกาดาษบริการทำสีเคาะพ่นสีและตกแต่งรถยนต์ครบวงจรทำสีทั้งคันเริ่มต้นเพียง 15,000 บาทงานซ่อมสีเฉพาะจุดเริ่มต้น 1,000 บาทคันสีเงาฉ่ำทั้งคันเริ่มต้น 1,500 บาทรับงานเคประกันภัยทุกบริษัท NB กาดาษถนนนวลแก้วตัดใหม่ซอยช่วยคุณอุทิศ1โทรเลย0982458999

0: จะให้ลงโฆษณาออนไลน์บ้านไหนเรดิโอโทร0945285636
1: บ้านไหนเรดิโอให้ธุรกิจคุณดังไกลไปทั่วโลก
2: กลิ่นหอมเย้ายวนใจใครๆก็หลงไหลแค่ใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหนุ่มใช้สาวหลงสาวใช้หนุ่มเหลียวขวดเดียวเอาอยู่คู่รถคู่กายพร้อมคนคู่ใจลองมาใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหอมติดทนนานแบบฉีดตัวแค่150แขวนในรถเพียง50บาทเท่านั้นสั่งก่อนหอมก่อนโทร0945285636
1: Say yes, say yes 나도 모르게 너에게 가고 있나
3: 봐ร้านห้อยขาวังแร่สาขา2นั่งอินกับบรรยากาศธรรมชาตินั่งฟินกับดนตรีฟอกซองสบายสบายนั่งกินกับอาหารพื้นบ้านอร่อยเมนูอร่อยที่ไม่ควรพลาดแกงส้มขี้ตังไข่ไก่บ้านต้มแมงดาเป็ดสูตรแลนไข่มดแดงต้มกะทิหนังวัวชูชีปลาอินทรีปลากระพงสามรสซุปแห้งเนื้อเปื่อยต้มส้มปลากระบอกกุ้งแม่น้ำเผาปูไข่ผัดพริกไทยดำหมึกไข่ผัดหวานหมึกไข่ต้มตะไคร้ทองเที่ยวต้มมะขามกุ้งราดซอสมะขามและอาหารซีฟู้ดทะเลเผาร้านมีห้องแอร์และห้องพัดลมพร้อมดนตรีโฟกซองขับกล่อมที่จอดรถด้านในกว้างขวางสะดวกสบายร้านห้อยขาวังแร่สาขา2ตั้งอยู่4แยกไฟแดงไทยวัสดุตรงข้ามตึก CP ทางไปสนามบินเปิดทุกวันตั้งแต่10โมงเป็นต้นไปโทร0849 6

0: มอเตอร์ไซค์มือสองคุณภาพดีราคาเป็นกันเองอยู่ใช่ไหมครับแวะมาหาเราที่68 Shop สิครับที่นี่เราคือตัวจริงเรื่องมอเตอร์ไซค์มือสองจะซื้อหรือจะขายเราให้ราคาที่คุณพอใจพิเศษสุดสำหรับสายซิ่งสายแต่งเรามีจำหน่ายรถมือสองแบบแต่งเครื่องเสร็จสับหรือจะเลือกแบบแต่งสวยหล่อทั้งคัน0937698675 0867466
1: Car and Home System ทุ่มเสียง Car and Home System จำหน่ายติดตั้งอุปกรณ์เครื่องเสียงบ้านเครื่องเสียงรถทุกชนิดทั้งปลีกและส่งสินค้าคุณภาพบริการดีมีให้เลือกครบครันทุ่มเสียง Car and Home System ร้านตั้งอยู่ยังเยื้องโลตัสหาดใหญ่ในโทรติดต่อ0849695331คุณยุทธ0862906535
0: บ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่ตัวแทนรายใหญ่สุดของภาคใต้เขามีช่างมืออาชีพคอยแนะนำไว้ใจได้ราคาถูกที่สุดแล้วบริการใส่ให้ฟรีถ้าเช็คแล้วแบตไม่เสียคือไม่ต้องเปลี่ยนเชื่อใจได้เลยสาขาหน้าโรงพยาบาลหาดใหญ่สาขาศรีภูวนาถก็ถึงโรงแรมบุรีศรีภูสาขาสามชัยสาขาเยื้องโลตัสสงขลาสาขาเยื้องปั๊มเชลสวนเท่าแก่จะเปลี่ยนแบตเตอรี่ต้องบ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่
2: ลานลม
0: สนามบินหาดใหญ่มีบริการจิ้มจุ่มและย่างเนยส้มตำรสเด็ดตำสายบัวกุ้งสดตำหอยแครงลาบยำหอยนางรมยำลานลมยำทะเลแกงส้มปลากระพงยอดมะพร้าวกุ้งแม่น้ำเผาเมี่ยงทะเลบรรยากาศฟิลธรรมชาติฟินฟินสุขเสาร์อาทิตย์มีดนตรีสดโฟกซองเพื่อชีวิตฟังเพลงสบายสบายสวนอาหารลานลมสนามบินหาดใหญ่ตรงข้ามโรงแรมเซาเทิร์นAirport เปิด 11:30 นถึง 01-061-895-5970 คาช็อปหาดใหญ่เราจัดให้เต็มระบบสายแบตเตอรี่สายลำโพง Red Lion and Nectech สาย RCA Radiant สาย RCA และสายไฟทองแดงแท้นำกระแสไฟนิ่งสนิทเบสมาเต็มทุกลูกพลังเสียงไม่ตกเบลคาช็อปหาดใหญ่0805362644เบลคาช็อปสั่งได้จัดให้ถึงใจแน่นอนสายตกปลาห้ามพลาดอยากได้ฟิลวัดคันสะใจต้องมาที่นี่บ่อตกปลา SB Fishing บ้านไร่ตกด้านนอกจะเต็มความสนุกเอาใจสายอ่อยสายวัดที่นี่มีปลาแน่นบ่อพร้อมให้คุณมาประลองฝีมือทั้งปลาดินปลาดุกและปลาสวายตัวโตๆบรรยากาศเป็นกันเองลมพัดเย็นสบายตกได้ยาวๆ SB Fishing เปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่เวลา 9:00 นเป็นต้นไปพิกัดง่ายๆบ้านไร่ตกด้านนอกสำรองซุ้มหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทรเลย0979743680คุณเบนซ์0979743680ป่อตกปลา SB Fishing คันต้องโกรอกต้องร้องมาลองแล้วจะติดใจ

0: วัง
1: ร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำเตี๋ยวที่อร่อยเด็ดดังไกลเจ็ดย่านน้ำกับเมนูอาหารสไตล์เตี๋ยวมากมายก๋วยเตี๋ยวต้มยำก๋วยเตี๋ยวยำแห้งก๋วยเตี๋ยวน้ำใสก๋วยเตี๋ยวแห้งไม่ยำเมนูเด็ดของทางร้านคือต้มแซ่บเล้งพริกสดกระดูกใหญ่เนื้อเยอะๆโคตรสะใจร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำสาขา1เปิดแต่เช้าถึง4โมงเย็นร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำสาขา2ถนนนิพพัฒน์สงเคราะห์1ซอย4ร้านเปิด9โมงเช้าถึง2ทุ่มช่วงกลางวันจะปิดโซนนั่งในร้านจะขายใส่ถุงหน้าร้านแบบหิ้วกลับบ้านหรือสั่งผ่าน Grab Lineman Panda เท่านั้นสำหรับท่านที่อยากมานั่งทานที่ร้านจะเปิดช่วง4โมงเย็นถึง2ทุ่มสาขา1ปิด4โมงเย็นให้ลูกค้าไปนั่งกินต่อที่สาขา2ได้เลยครับถึง2ทุ่มนะจ๊ะ
2: ถูกมั้ยไปถึง
1: เอ็นบีกาดาษบริการทำสีเคาะพ่นสีและตกแต่งรถยนต์ครบวงจรทำสีทั้งคันเริ่มต้นเพียง 15,000 บาทงานซ่อมสีเฉพาะจุดเริ่มต้น 1,000 บาทคันสีเงาฉ่ำทั้งคันเริ่มต้น 1,500 บาทรับงานเคประกันภัยทุกบริษัท NB กาดาษถนนนวลแก้วตัดใหม่ซอยช่วยคุณอุทิศ1โทรเลย0982458999
3: หอมเย้ายวนใจใครๆก็หลงไหลแค่ใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหนุ่มใช้สาวหลงสาวใช้หนุ่มเหลียวขวดเดียวเอาอยู่คู่รถคู่กายพร้อมคนคู่ใจลองมาใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหอมติดทนนานแบบฉีดตัวแค่150แขวนในรถเพียง50บาทเท่านั้นสั่งก่อนหอมก่อนโทร0945285636
4: Say yes Say yes น่าต้องมอดหรือแกต้องอย่าแก
1: ร้านห้อยขาวังแร่สาขา2นั่งอินกับบรรยากาศธรรมชาตินั่งฟินกับดนตรีฟอกซองสบายสบายนั่งกินกับอาหารพื้นบ้านอร่อยเมนูอร่อยที่ไม่ควรพลาดแกงส้มขี้ตังไข่ไก่บ้านต้มแมงดาเป็ดสูตรแลนไข่มดแดงต้มกะทิหนังวัวชูชีปลาอินทรีปลากระพงสามรสซุปแห้งเนื้อเปื่อยต้มส้มปลากระบอกกุ้งแม่น้ำเผาปูไข่ผัดพริกไทยดำหมึกไข่ผัดหวานหมึกไข่ต้มตะไคร้ทองเที่ยวต้มมะขามกุ้งราดซอสมะขามและอาหารซีฟู้ดทะเลเผาร้านมีห้องแอร์และห้องพัดลมพร้อมดนตรีโฟกซองขับกล่อมที่จอดรถด้านในกว้างขวางสะดวกสบายร้านห้อยขาวังแร่สาขา2ตั้งอยู่4แยกไฟแดงไทยวัสดุตรงข้ามตึก CP ทางไปสนามบินเปิดทุกวันตั้งแต่10โมงเป็นต้นไปโทร0849643

0: ามอเตอร์ไซค์มือสองคุณภาพดีราคาเป็นกันเองอยู่ใช่ไหมครับแวะมาหาเราที่68 Shop สิครับที่นี่เราคือตัวจริงเรื่องมอเตอร์ไซค์มือสองจะซื้อหรือจะขายเราให้ราคาที่คุณพอใจพิเศษสุดสำหรับสายซิ่งสายแต่งเรามีจำหน่ายรถมือสองแบบแต่งเครื่องเสร็จสับหรือจะเลือกแบบแต่งสวยหล่อทั้งคัน0937698675 0867466
1: Car and Home System ทุ่มเสียง Car and Home System จำหน่ายติดตั้งอุปกรณ์เครื่องเสียงบ้านเครื่องเสียงรถทุกชนิดทั้งปลีกและส่งสินค้าคุณภาพบริการดีมีให้เลือกครบครันทุ่มเสียง Car and Home System ร้านตั้งอยู่ยังเยื้องโลตัสหาดใหญ่ในโทรติดต่อ0849695331คุณยุทธ0862906535
0: บ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่ตัวแทนรายใหญ่สุดของภาคใต้เขามีช่างมืออาชีพคอยแนะนำไว้ใจได้ราคาถูกที่สุดแล้วบริการใส่ให้ฟรีถ้าเช็คแล้วแบตไม่เสียคือไม่ต้องเปลี่ยนเชื่อใจได้เลยสาขาหน้าโรงพยาบาลหาดใหญ่สาขาศรีภูวนาถก็ถึงโรงแรมบุรีศรีภูสาขาสามชัยสาขาเยื้องโลตัสสงขลาสาขาเยื้องปั๊มเชลสวนเท่าแก่จะเปลี่ยนแบตเตอรี่ต้องบ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่ลานนมสนามบินหาดใหญ่มีบริการจิ้มจุ่มและย่างเนยส้มตำรสเด็ดตำสายบัวกุ้งสดตำหอยแครงลาบยำหอยนางรมยำลานนมยำทะเลแกงส้มปลากระพงยอดมะพร้าวกุ้งแม่น้ำเผาเมี่ยงทะเลบรรยากาศฟิลธรรมชาติฟินฟินศุกร์เสาร์อาทิตย์มีดนตรีสดโฟกซองเพื่อชีวิตฟังเพลงสบายสบายสวนอาหารลานนมสนามบินหาดใหญ่ตรงข้ามโรงแรมเซาเทิร์นแอร์พอร์ตเปิด 11:30 น.ถึง 01:06:19:5597 เวลคาช็อปหาดใหญ่เราจัดให้เต็มระบบสายแบตเตอรี่สายลำโพงเรดไลออนแอนด์เน็กเทคสาย RCA Radiant สาย RCA และสายไฟทองแดงแท้นำกระแสไฟนิ่งสนิทเบสมาเต็มทุกลูกพลังเสียงไม่ตกเบลคาช็อปภาพใหญ่0805362644เบลคาช็อปสั่งได้จัดให้ถึงใจแน่นอนสายตกปลาห้ามพลาดอยากได้ฟิลวัดคันสะใจต้องมาที่นี่บ่อตกปลา SB Fishing บ้านไร่ตกด้านนอกจะเต็มความสนุกเอาใจสายอ่อยสายวัดที่นี่มีปลาแน่นบ่อพร้อมให้คุณมาประลองฝีมือทั้งปลาดินปลาดุกและปลาสวายตัวโตๆบรรยากาศเป็นกันเองลมพัดเย็นสบายตกได้ยาวๆ SB Fishing เปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่เวลา 9:00 น.เป็นต้นไปพิกัดง่ายๆบ้านไร่ตกด้านนอกสำรองซุ้มหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทรเลย0979743680คุณเบนซ์0979743680บ่อตกปลา SB Fishing คันต้องโกรอกต้องร้องมาลองแล้วจะติดใจ

0: วัง
1: ร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำเตี๋ยวที่อร่อยเด็ดดังไกลเจ็ดย่านน้ำกับเมนูอาหารสไตล์เตี๋ยวมากมายก๋วยเตี๋ยวต้มยำก๋วยเตี๋ยวยำแห้งก๋วยเตี๋ยวน้ำใสก๋วยเตี๋ยวแห้งไม่ยำเมนูเด็ดของทางร้านคือต้มแซ่บเล้งพริกสดกระดูกใหญ่เนื้อเยอะๆโคตรสะใจร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำสาขา1เปิดแต่เช้าถึง4โมงเย็นร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำสาขา2ถนนนิพัฒน์สงเคราะห์1ซอย4ร้านเปิด9โมงเช้าถึง2ทุ่มช่วงกลางวันจะปิดโซนนั่งในร้านจะขายใส่ถุงหน้าร้านแบบหิ้วกลับบ้านหรือสั่งผ่าน Grab Line Man Panda เท่านั้นสำหรับท่านที่อยากมานั่งทานที่ร้านจะเปิดช่วง4โมงเย็นถึง2ทุ่มสาขา1ปิด4โมงเย็นให้ลูกค้าไปนั่งกินต่อที่สาขา2ได้เลยครับถึง2ทุ่มนะจ๊ะ
2: สู้มันไม่ถึง
1: เอ็นบีการาดบริการทำสีเคาะพ่นสีและตกแต่งรถยนต์ครบวงจรทำสีทั้งคันเริ่มต้นเพียง 15,000 บาทงานซ่อมสีเฉพาะจุดเริ่มต้น 1,000 บาทคันสีเงาฉ่ำทั้งคันเริ่มต้น 1,500 บาทรับงานเคประกันภัยทุกบริษัท NB การาดถนนนวลแก้วตัดใหม่ซอยช่วยคุณอุทิศ1โทรเลย0982458999
3: กลิ่นหอมเย้ายวนใจใครๆก็หลงไหลแค่ใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหนุ่มใช้สาวหลงสาวใช้หนุ่มเหลียวขวดเดียวเอาอยู่คู่รถคู่กายพร้อมคนคู่ใจลองมาใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหอมติดทนนานแบบฉีดตัวแค่150แขวนในรถเพียง50บาทเท่านั้นสั่งก่อนหอมก่อนโทร0945285636
4: Say yes Say yes ถ้าต้องมดหรือแค่ก็อย่าแก้ข้าก็วินา
1: บร้านห้อยขาวังแร่สาขา2นั่งอินกับบรรยากาศธรรมชาตินั่งฟินกับดนตรีโฟกซองสบายสบายนั่งกินกับอาหารพื้นบ้านอร่อยเมนูอร่อยที่ไม่ควรพลาดแกงส้มขี้ตังไข่ไก่บ้านต้มแมงดาเป็ดสูตรแลนด์ไข่มดแดงต้มกะทิหนังวัวชูชีปลาอินทรีปลากระพงสามรสซุปแห้งเนื้อเปื่อยต้มส้มปลากระบอกกุ้งแม่น้ำเผาปูไข่ผัดพริกไทยดำหมึกไข่ผัดหวานหมึกไข่ต้มตะไคร้ทองเที่ยวต้มมะขามกุ้งราดซอสมะขามและอาหารซีฟู้ดทะเลเผาร้านมีห้องแอร์และห้องพัดลมพร้อมดนตรีโฟกซองขับกล่อมที่จอดรถด้านใดกว้างขวางสะดวกสบายร้านห้อยขาวังแร่สาขา2ตั้งอยู่4แยกไฟแดงไทยวัสดุตรงข้ามตึก CP ทางไปสนามบินเปิดทุกวันตั้งแต่10โมงเป็นต้นไปโทร

0: เองอยู่ใช่ไหมครับแวะมาหาเราที่68 Shop สิครับที่นี่เราคือตัวจริงเรื่องมอเตอร์ไซค์มือสองจะซื้อหรือจะขายเราให้ราคาที่คุณพอใจพิเศษสุดสำหรับสายซิ่งสายแต่งเรามีจำหน่ายรถมือสองแบบแต่งเครื่องเสร็จสับหรือจะเลือกแบบแต่งสวยหล่อทั้งคัน0937698675 0867466คาร์แอนด์โฮมซิสเต็มทุ่มเสียงคาร์แอนด์โฮมซิสเต็มจำหน่ายติดตั้งอุปกรณ์เครื่องเสียงบ้านเครื่องเสียงรถทุกชนิดทั้งปลีกและส่งสินค้าคุณภาพบริการดีมีให้เลือกครบครันทุ่มเสียงคาร์แอนด์โฮมซิสเต็มร้านตั้งอยู่ยังเยื้องโลตัสหาดใหญ่ในโทรติดต่อ0849695331คุณยุทธ0862906535
1: บ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่ตัวแทนรายใหญ่สุดของภาคใต้เขามีช่างมืออาชีพคอยแนะนำไว้ใจได้ราคาถูกที่สุดแล้วบริการใส่ให้ฟรีถ้าเช็คแล้วแบตไม่เสียคือไม่ต้องเปลี่ยนเชื่อใจได้เลยสาขาหน้าโรงพยาบาลหาดใหญ่สาขาสีภูวนาถก็ถึงโรงแรมบุรีสีภูสาขาสามชัยสาขาเยื้องโลตัสสงขลาสาขาเยื้องปั๊มเชลสวนเท่าแก่จะเปลี่ยนแบตเตอรี่ต้องบ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ
0: ่ลานลมสนามบินหาดใหญ่มีบริการจิ้มจุ่มและย่างเนยส้มตำรสเด็ดตำสายบัวกุ้งสดตำหอยแครงลาบยำหอยนางรมยำลานนมยำทะเลแกงส้มปลากระพงยอดมะพร้าวกุ้งแม่น้ำเผาเมี่ยงทะเลบรรยากาศฟิลธรรมชาติฟินฟินศุกร์เสาร์อาทิตย์มีดนตรีสดโฟกซองเพื่อชีวิตฟังเพลงสบายสบายสวนอาหารลานนมสนามบินหาดใหญ่ตรงข้ามโรงแรมเซาเทิร์นแอร์พอร์ตเปิด 11:30 ถึง 01:0618955970 คาร์ช็อปหาดใหญ่เราจัดให้เต็มระบบสายแบตเตอรี่สายลำโพง Red Lion and Nectech สาย RCA Radiant สาย RCA และสายไฟทองแดงแท้นำกระแสไฟนิ่งสนิทเบสมาเต็มทุกลูกพลังเสียงไม่ตกเวลคาร์ช็อปหาดใหญ่0805362644เวลคาร์ช็อปสั่งได้จัดให้ถึงใจแน่นอนสายตกปลาห้ามพลาดอยากได้ฟิลวัดคันสะใจต้องมาที่นี่บ่อตกปลา SB Fishing บ้านไร่ตกด้านนอกจะเต็มความสนุกเอาใจสายอ่อยสายวัดที่นี่มีปลาแน่นบ่อพร้อมให้คุณมาประลองฝีมือทั้งปลาดินปลาดุกและปลาสวายตัวโตๆบรรยากาศเป็นกันเองลมพัดเย็นสบายตกได้ยาวๆ SB Fishing เปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่เวลา 9:00 น.เป็นต้นไปพิกัดง่ายๆบ้านไร่ตกด้านนอกสำรองซุปหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทรเลย0979743680คุณเบนซ์0979743680บ่อตกปลา SB Fishing คันต้องโกรอกต้องร้องมาลองแล้วจะติดใจ

ือนี่มีภัยหนักบ่ครับหนักอกหนักใจหนักสมองผู้บอกว่าเป็นอย่างคือหนักก็ย้อนว่ามู่เจ้าแบกมันไว้ไงครับ

ของมึงเด้อครับหายใจเข้าลึกๆแล้วทีมเรื่องคิดที่ออกไปทีมความอยากได้อยากมีทีมที่มานะ

0: วัง
1: ร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำเตี๋ยวที่อร่อยเด็ดดังไกลเจ็ดย่านน้ำกับเมนูอาหารสไตล์เตี๋ยวมากมายก๋วยเตี๋ยวต้มยำก๋วยเตี๋ยวยำแห้งก๋วยเตี๋ยวน้ำใสก๋วยเตี๋ยวแห้งไม่ยำเมนูเด็ดของทางร้านคือต้มแซ่บเล้งพริกสดกระดูกใหญ่เนื้อเยอะๆโคตรสะใจร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำสาขา1เปิดแต่เช้าถึง4โมงเย็นร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำสาขา2ถนนนิพพัฒน์สงเคราะห์1ซอย4ร้านเปิด9โมงเช้าถึง2ทุ่มช่วงกลางวันจะปิดโซนนั่งในร้านจะขายใส่ถุงหน้าร้านแบบหิ้วกลับบ้านหรือสั่งผ่าน Grab Line Man Panda เท่านั้นสำหรับท่านที่อยากมานั่งทานที่ร้านจะเปิดช่วง4โมงเย็นถึง2ทุ่มสาขา1ปิด4โมงเย็นให้ลูกค้าไปนั่งกินต่อที่สาขา2ได้เลยครับถึง2ทุ่มนะจ๊ะ
2: สู้มันไปถึง
1: NB การาดบริการทำสีเคาะพ่นสีและตกแต่งรถยนต์ครบวงจรทำสีทั้งคันเริ่มต้นเพียง 15,000 บาทงานซ่อมสีเฉพาะจุดเริ่มต้น 1,000 บาทคันสีเงาฉ่ำทั้งคันเริ่มต้น 1,500 บาทรับงานเคประกันภัยทุกบริษัท NB การาดถนนนวลแก้วตัดใหม่ซอยช่วยคุณอุทิศ1โทรเลย0982458999

0: ้ายวนใจใครๆก็หลงไหลแค่ใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหนุ่มใช้สาวหลงสาวใช้หนุ่มเหลียวขวดเดียวเอาอยู่คู่รถคู่กายพร้อมคนคู่ใจลองมาใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหอมติดทนนานแบบฉีดตัวแค่150แขวนในรถเพียง50บาทเท่านั้นสั่งก่อนหอมก่อนโทร0945285636 Say yes Say yes 나도
1: 모르게 너에게 가고있나봐ร้านห้อยขาวังแร่สาขา2นั่งอินกับบรรยากาศธรรมชาตินั่งฟินกับดนตรีฟอกซองสบายสบายนั่งกินกับอาหารพื้นบ้านอร่อยเมนูอร่อยที่ไม่ควรพลาดแกงส้มขี้ตังไข่ไก่บ้านต้มแมงดาเป็ดสูตรแลนไข่มดแดงต้มกะทิหนังวัวชูชีปลาอินทรีปลากระพงสามรสซุปแห้งเนื้อเปื่อยต้มส้มปลากระบอกกุ้งแม่น้ำเผาปูไข่ผัดพริกไทยดำหมึกไข่ผัดหวานหมึกไข่ต้มตะไคร้ทองเที่ยวต้มมะขามกุ้งราดซอสมะขามและอาหารซีฟู้ดทะเลเผาร้านมีห้องแอร์และห้องพัดลมพร้อมดนตรีโฟกซองขับกล่อมที่จอดรถด้านในกว้างขวางสะดวกสบายร้านห้อยขาวังแร่สาขา2ตั้งอยู่4แยกไฟแดงไทยวัสดุตรงข้ามตึก CP ทางไปสนามบินเปิดทุกวันตั้งแต่10โมงเป็นต้นไปโทร0849

0: มอเตอร์ไซค์มือสองคุณภาพดีราคาเป็นกันเองอยู่ใช่ไหมครับแวะมาหาเราที่68 Shop สิครับที่นี่เราคือตัวจริงเรื่องมอเตอร์ไซค์มือสองจะซื้อหรือจะขายเราให้ราคาที่คุณพอใจพิเศษสุดสำหรับสายซิ่งสายแต่งเรามีจำหน่ายรถมือสองแบบแต่งเครื่องเสร็จสับหรือจะเลือกแบบแต่งสวยหล่อทั้งคัน0937698675 0867466
1: คาร์แอนด์โฮมซิสเต็มทุ่มเสียงคาร์แอนด์โฮมซิสเต็มจำหน่ายติดตั้งอุปกรณ์เครื่องเสียงบ้านเครื่องเสียงรถทุกชนิดทั้งปลีกและส่งสินค้าคุณภาพบริการดีมีให้เลือกครบครันทุ่มเสียงคาร์แอนด์โฮมซิสเต็มร้านตั้งอยู่เยื้องๆโลตัสหาดใหญ่ในโทรติดต่อ0849695331คุณยุทธ0862906535
0: บ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่ตัวแทนรายใหญ่สุดของภาคใต้เขามีช่างมืออาชีพคอยแนะนำไว้ใจได้ราคาถูกที่สุดแล้วบริการใส่ให้ฟรีถ้าเช็คแล้วแบตไม่เสียคือไม่ต้องเปลี่ยนเชื่อใจได้เลยสาขาหน้าโรงพยาบาลหาดใหญ่สาขาสีภูวนาถก็ถึงโรงแรมบุรีสีภูสาขาสามชัยสาขาเยื้องโลตัสสงขลาสาขาเยื้องปั๊มเชลสวนเท่าแก่จะเปลี่ยนแบตเตอรี่ต้องบ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่
2: ลานลม
0: สนามบินหาดใหญ่มีบริการจิ้มจุ่มและย่างเนยส้มตำรสเด็ดตำสายบัวกุ้งสดตำหอยแครงลาบยำหอยนางรมยำลานลมยำทะเลแกงส้มปลากระพงยอดมะพร้าวกุ้งแม่น้ำเผาเมี่ยงทะเลบรรยากาศฟิลธรรมชาติฟินฟินศุกร์เสาร์อาทิตย์มีดนตรีสดโฟกซองเพื่อชีวิตฟังเพลงสบายสบายสวนอาหารลานนมสนามบินหาดใหญ่ตรงข้ามโรงแรมเซาเทิร์นแอร์พอร์ตเปิด 11:30 น.ถึง 01-061-895-5970 คาร์ช็อปหาดใหญ่เราจัดให้เต็มระบบสายแบตเตอรี่สายลำโพง Red Lion and Nectech สาย RCA Radiant สาย RCA และสายไฟทองแดงแท้นำกระแสไฟนิ่งสนิทเบสมาเต็มทุกลูกพลังเสียงไม่ตกเบลคาร์ช็อปหาดใหญ่0805362644เบลคาร์ช็อปสั่งได้จัดให้ถึงใจแน่นอนสายตกปลาห้ามพลาดอยากได้ฟิลวัดคันสะใจต้องมาที่นี่บ่อตกปลา SB Fishing บ้านไร่ตกด้านนอกจะเต็มความสนุกเอาใจสายอ่อยสายวัดที่นี่มีปลาแน่นบ่อพร้อมให้คุณมาประลองฝีมือทั้งปลาดินปลาดุกและปลาสวายตัวโตๆบรรยากาศเป็นกันเองลมพัดเย็นสบายตกได้ยาวๆ SB Fishing เปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่เวลา 9:00 น.เป็นต้นไปพิกัดง่ายๆบ้านไร่ตกด้านนอกสำรองซุ้มหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทรเลย0979743680คุณเบนซ์0979743680บ่อตกปลา SB Fishing คันต้องโกรอกต้องร้องมาลองแล้วจะติดใจ

0: วัง
1: ร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำเตี๋ยวที่อร่อยเด็ดดังไกลเจ็ดย่านน้ำกับเมนูอาหารสไตล์เตี๋ยวมากมายก๋วยเตี๋ยวต้มยำก๋วยเตี๋ยวยำแห้งก๋วยเตี๋ยวน้ำใสก๋วยเตี๋ยวแห้งไม่ยำเมนูเด็ดของทางร้านคือต้มแซ่บเล้งพริกสดกระดูกใหญ่เนื้อเยอะๆโคตรสะใจร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำสาขา1เปิดแต่เช้าถึง4โมงเย็นร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำสาขา2ถนนนิพพัฒน์สงเคราะห์1ซอย4ร้านเปิด9โมงเช้าถึง2ทุ่มช่วงกลางวันจะปิดโซนนั่งในร้านจะขายใส่ถุงหน้าร้านแบบหิ้วกลับบ้านหรือสั่งผ่านแกร็บ LINEMAN PANDA เท่านั้นสำหรับท่านที่อยากมานั่งทานที่ร้านจะเปิดช่วง4โมงเย็นถึง2ทุ่มสาขา1ปิด4โมงเย็นให้ลูกค้าไปนั่งกินต่อที่สาขา2ได้เลยครับถึง2ทุ่มนะจ๊ะ
2: ถูกมั้ยไปถึง
1: NB Garage บริการทำสีเคาะพ่นสีและตกแต่งรถยนต์ครบวงจรทำสีทั้งคันเริ่มต้นเพียง 15,000 บาทงานซ่อมสีเฉพาะจุดเริ่มต้น 1,000 บาทคันสีเงาฉ่ำทั้งคันเริ่มต้น 1,500 บาทรับงานเคประกันภัยทุกบริษัท NB Garage ถนนนวลแก้วตัดใหม่ซอยช่วยคุณอุทิศ1โทรเลย0982458999

0: เย้ายวนใจใครๆก็หลงไหลแค่ใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหนุ่มใช้สาวหลงสาวใช้หนุ่มเหลียวขวดเดียวเอาอยู่คู่รถคู่กายพร้อมคนคู่ใจลองมาใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหอมติดทนนานแบบฉีดตัวแค่150แขวนในรถเพียง50บาทเท่านั้นสั่งก่อนหอมก่อนโทร094-528-5636 Say yes, say yes 나도모
1: 르게너에게가고있나보ร้านห้อยขาวังแร่สาขา2นั่งอินกับบรรยากาศธรรมชาตินั่งฟินกับดนตรีฟอกซองสบายสบายนั่งกินกับอาหารพื้นบ้านอร่อยเมนูอร่อยที่ไม่ควรพลาดแกงส้มขี้ตังไข่ไก่บ้านต้มแมงดาเป็ดสูตรแลนไข่มดแดงต้มกะทิหนังวัวชูชีปลาอินทรีปลากระพงสามรสซุปแห้งเนื้อเปื่อยต้มส้มปลากระบอกกุ้งแม่น้ำเผาปูไข่ผัดพริกไทยดำบึกไข่ผัดหวานบึกไข่ต้มตะไคร้ทองเที่ยวต้มมะขามกุ้งราดซอสมะขามและอาหารซีฟู้ดทะเลเผาร้านมีห้องแอร์และห้องพัดลมพร้อมดนตรีโฟกซองขับกล่อมที่จอดรถด้านใดกว้างขวางสะดวกสบายร้านห้อยขาวังแร่สาขา2ตั้งอยู่4แยกไฟแดงไทยวัสดุตรงข้ามตึก CP ทางไปสนามบินเปิดทุกวันตั้งแต่10โมงเป็นต้นไปโทร 084-965

0: อยู่ใช่ไหมครับแวะมาหาเราที่68 Shop สิครับที่นี่เราคือตัวจริงเรื่องมอเตอร์ไซค์มือสองจะซื้อหรือจะขายเราให้ราคาที่คุณพอใจพิเศษสุดสำหรับสายซิ่งสายแต่งเรามีจำหน่ายรถมือสองแบบแต่งเครื่องเสร็จสับหรือจะเลือกแบบแต่งสวยหล่อทั้งคัน0937698675 0867466
1: Car and Home Systemทุ่มเสียงคาร์แอนด์โฮมซิสเต็มจำหน่ายติดตั้งอุปกรณ์เครื่องเสียงบ้านเครื่องเสียงรถทุกชนิดทั้งปลีกและส่งสินค้าคุณภาพบริการดีมีให้เลือกครบครันทุ่มเสียงคาร์แอนด์โฮมซิสเต็มร้านตั้งอยู่เยื้องๆโลตัสหาดใหญ่ในโทรติดต่อ0849695331คุณยุทธ0862906535
0: บ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่ตัวแทนรายใหญ่สุดของภาคใต้เขามีช่างมืออาชีพคอยแนะนำไว้ใจได้ราคาถูกที่สุดแล้วบริการใส่ให้ฟรีถ้าเช็คแล้วแบตไม่เสียคือไม่ต้องเปลี่ยนเชื่อใจได้เลยสาขาหน้าโรงพยาบาลหาดใหญ่สาขาศรีภูวนาถก็ถึงโรงแรมบุรีศรีภูสาขาสามชัยสาขาเยื้องโลตัสสงขลาสาขาเยื้องปั๊มเชลสวนเท่าแก่จะเปลี่ยนแบตเตอรี่ต้องบ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่
2: ลานนม
0: สนามบินหาดใหญ่มีบริการจิ้มจุ่มและย่างเนยส้มตำรสเด็ดตำสายบัวกุ้งสดตำหอยแครงลาบยำหอยนางรมยำลานนมยำทะเลแกงส้มปลากระพงยอดมะพร้าวกุ้งแม่น้ำเผาเมี่ยงทะเลบรรยากาศฟิลธรรมชาติฟินฟินศุกร์เสาร์อาทิตย์มีดนตรีสดโฟกซองเพื่อชีวิตฟังเพลงสบายสบายสวนอาหารลานนมสนามบินหาดใหญ่ตรงข้ามโรงแรมเซาเทิร์นแอร์พอร์ตเปิด 11:30 ถึง 01:0618955970 Well Car Shop หาดใหญ่เราจัดให้เต็มระบบสายแบตเตอรี่สายลำโพง Red Lion and Nectech สาย RCA Radiant สาย RCA และสายไฟทองแดงแท้นำกระแสไฟนิ่งสนิทเบสมาเต็มทุกลูกพลังเสียงไม่ตกเบลคาร์ช็อปหาดใหญ่0805362644เบลคาร์ช็อปสั่งได้จัดให้ถึงใจแน่นอนสายตกปลาห้ามพลาดอยากได้ฟิลวัดคันสะใจต้องมาที่นี่บ่อตกปลา SB Fishing บ้านไร่ตกด้านนอกจะเต็มความสนุกเอาใจสายอ่อยสายวัดที่นี่มีปลาแน่นบ่อพร้อมให้คุณมาประลองฝีมือทั้งปลาดินปลาดุกและปลาสวายตัวโตๆบรรยากาศเป็นกันเองลมพัดเย็นสบายตกได้ยาวๆ SB Fishing เปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่เวลา 9:00 น.เป็นต้นไปพิกัดง่ายๆบ้านไร่ตกด้านนอกสำรองซุปหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทรเลย0979743680คุณเบนซ์0979743680บ่อตกปลา SB Fishing คันต้องโกรอกต้องร้องมาลองแล้วจะติดใจ

สวัสดีครับเมื่อนี้ผมอยากเล่าเรื่องความจริงความจริงที่ว่าเราสู้กันไปสู่เมื่อนี้สุดท้ายมันก็มีเมื่อจบแล้วก็ว่ามีภัยจำเราได้มันก็สำนีชีวิตของเรา

0: สำนักนะครับขอบคุณครับ
1: คนไทยพวกเราไม่เคยทิ้งกันเสียงจากคนชายแดนสะท้อนถึงเสียงของหัวใจคนไทยทั้งประเทศ

0: วัง
1: ร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำเตี๋ยวที่อร่อยเด็ดดังไกลเจ็ดย่านน้ำกับเมนูอาหารสไตล์เตี๋ยวมากมายก๋วยเตี๋ยวต้มยำก๋วยเตี๋ยวยำแห้งก๋วยเตี๋ยวน้ำใสก๋วยเตี๋ยวแห้งไม่ยำเมนูเด็ดของทางร้านคือต้มแซ่บเล้งพริกสดกระดูกใหญ่เนื้อเยอะๆโคตรสะใจร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำสาขา1เปิดแต่เช้าถึง4โมงเย็นร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำสาขา2ถนนนิพัทรสงเคราะห์1ซอย4ร้านเปิด9โมงเช้าถึง2ทุ่มช่วงกลางวันจะปิดโซนนั่งในร้านจะขายใส่ถุงหน้าร้านแบบหิ้วกลับบ้านหรือสั่งผ่าน Grab Line Man Panda เท่านั้นสำหรับท่านที่อยากมานั่งทานที่ร้านจะเปิดช่วง4โมงเย็นถึง2ทุ่มสาขา1ปิด4โมงเย็นให้ลูกค้าไปนั่งกินต่อที่สาขา2ได้เลยครับถึง2ทุ่มนะจ๊ะจูมันไปถึงเอ็นบีการาดบริการทำสีเคาะพ่นสีและตกแต่งรถยนต์ครบวงจรทำสีทั้งคันเริ่มต้นเพียง 15,000 บาทงานซ่อมสีเฉพาะจุดเริ่มต้น 1,000 บาทคันสีเงาฉ่ำทั้งคันเริ่มต้น 1,500 บาทรับงานเคประกันภัยทุกบริษัท NB การาดถนนนวลแก้วตัดใหม่ซอยช่วยคุณอุทิศ1โทรเลย0982458999

0: ้ายวนใจใครๆก็หลงไหลแค่ใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหนุ่มใช้สาวหลงสาวใช้หนุ่มเหลียวขวดเดียวเอาอยู่คู่รถคู่กายพร้อมคนคู่ใจลองมาใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหอมติดทนนานแบบฉีดตัวแค่150แขวนในรถเพียง50บาทเท่านั้นสั่งก่อนหอมก่อนโทร0945285636 Say yes Say yes 나도
1: 모르게 너에게 가고있나봐ร้านห้อยขาวังแร่สาขา2นั่งอินกับบรรยากาศธรรมชาตินั่งฟินกับดนตรีฟอกซองสบายสบายนั่งกินกับอาหารพื้นบ้านอร่อยเมนูอร่อยที่ไม่ควรพลาดแกงส้มขี้ตังไข่ไก่บ้านต้มแมงดาเป็ดสูตรแลนด์ไข่มดแดงต้มกะทิหนังวัวชูชีปลาอินทรีปลากระพงสามรสซุปแห้งเนื้อเปื่อย

และอาหารซีฟู้ดทะเลเผาร้านมีห้องแอร์และห้องพัดลมพร้อมดนตรีโฟล์คซองขับกล่อมที่จอดรถด้านใดกว้างขวางสะดวกสบายร้านห้อยขาวังแร่สาขา2ตั้งอยู่4แยกไฟแดงไทยวัสดุตรงข้ามตึก CP ทางไปสนามบินเปิดทุกวันตั้งแต่10โมงเป็นต้นไปโทร0849642

0: อยู่ใช่ไหมครับแวะมาหาเราที่68 Shop สิครับที่นี่เราคือตัวจริงเรื่องมอเตอร์ไซค์มือสองจะซื้อหรือจะขายเราให้ราคาที่คุณพอใจพิเศษสุดสำหรับสายซิ่งสายแต่งเรามีจำหน่ายรถมือสองแบบแต่งเครื่องเสร็จสับหรือจะเลือกแบบแต่งสวยหล่อทั้งคัน0937698675 0867466 Car and Home Systemทุ่มเสียงคาร์แอนด์โฮมซิสเต็มจำหน่ายติดตั้งอุปกรณ์เครื่องเสียงบ้านเครื่องเสียงรถทุกชนิดทั้งปลีกและส่งสินค้าคุณภาพบริการดีมีให้เลือกครบครันทุ่มเสียงคาร์แอนด์โฮมซิสเต็มร้านตั้งอยู่ยังเยื้องโลตัสหาดใหญ่ในโทรติดต่อ0849695331คุณยุทธ0862906535บ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่ตัวแทนรายใหญ่สุดของภาคใต้เขามีช่างมืออาชีพคอยแนะนำไว้ใจได้ราคาถูกที่สุดแล้วบริการใส่ให้ฟรีถ้าเช็คแล้วแบตไม่เสียคือไม่ต้องเปลี่ยนเชื่อใจได้เลยสาขาหน้าโรงพยาบาลหาดใหญ่สาขาสีภูวนาถก็ถึงโรงแรมบุรีสีภูสาขาสามชัยสาขาเยื้องโลตัสสงขลาสาขาเยื้องปั๊มเชลสวนเท่าแก่จะเปลี่ยนแบตเตอรี่ต้องบ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่
1: นาน
0: ล
1: ม
0: สนามบินหาดใหญ่มีบริการจิ้มจุ่มและย่างเนยส้มตำรสเด็ดตำสายบัวกุ้งสดตำหอยแครงลาบยำหอยนางรมยำลานนมยำทะเลแกงส้มปลากระพงยอดมะพร้าวกุ้งแม่น้ำเผาเมี่ยงทะเลบรรยากาศฟิลธรรมชาติฟินฟินศุกร์เสาร์อาทิตย์มีดนตรีสดโฟกซองเพื่อชีวิตฟังเพลงสบายสบายสวนอาหารลานนมสนามบินหาดใหญ่ตรงข้ามโรงแรมเซาเทิร์นแอร์พอร์ตเปิด 11:30 ถึง 01:0618955970 คาร์ช็อปหาดใหญ่เราจัดให้เต็มระบบสายแบตเตอรี่สายลำโพงเรดไลออนแอนด์เน็กเทคสาย RCA เรดิเลียนสาย RCA และสายไฟทองแดงแท้นำกระแสไฟนิ่งสนิทเบสมาเต็มทุกลูกพลังเสียงไม่ตกเฟลคาร์ช็อปหาดใหญ่0805362644เบลคาช็อปสั่งได้จัดให้ถึงใจแน่นอนสายตกปลาห้ามพลาดอยากได้ฟิลวัดคันสะใจต้องมาที่นี่บ่อตกปลา SB Fishing บ้านไร่ตกด้านนอกจะเต็มความสนุกเอาใจสายอ่อยสายวัดที่นี่มีปลาแน่นบ่อพร้อมให้คุณมาประลองฝีมือทั้งปลาดินปลาดุกและปลาสวายตัวโตๆบรรยากาศไปกันเองลมพัดเย็นสบายตกได้ยาวๆ SB Fishing เปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่เวลา 9:00 นเป็นต้นไปพิกัดง่ายๆบ้านไร่ตกด้านนอกสำรองซุปหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทรเลย0979743680คุณเบนซ์0979743680บ่อตกปลา SB Fishing คันต้องโกรอบต้องร้องมาลองแล้วจะติดใจ